0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเนี่ยนะแล้วก็จะมาต่อกันอันนี้เป็นอีพีโซดที่7แล้วคืออาเซียนในเวทีสากลจะแตกรังหรือยัง
2: ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณดิลบันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะมาต่อกันเลยนะจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ตอนนี้การทูตไทยต้องใช้คำว่ามีความกล้าห
1: า
3: ญมากขึ้นแต่ต้องใช้คำนี
1: ้ค่ะกล้าหาญยังไงคะอาจารย
3: ์เพราะเรากล้าที่จะเชิญมินออนไลน
1: ์
3: ไปเยี่ยมประเทศไทย
1: ใช่ค่ะเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะอาจารย์ค่ะ
3: มินออนไลน์จะมาวันที่6วันที่7ที่จะถึงนี้นะครับมาเยือนประเทศไทยอ๋อ
1: แต่ก่อนนั้นก็ประชุมกันแล้วใช่ไหมที่พี่เจนบอกวันที่12กรกฎาคมใช่ไหมอาจารย
3: ์อันนั้นเป็นอาเซียนบ้าง
1: แต่อันนี้เฉพาะเลยที่เราจะเชิญมีออนไลน์จะมาเมืองไทยค่ะอาจารย
3: ์ค่ะต้องถือว่ากล้าหาญครับ
1: ค่ะ
3: เพราะถ้าเป็นแบบเดิมประเทศไทยจะถูกถล่มเละเทะเลยจะถูกบอกว่าเอาทำไมฝักใฝ่ประเด็จการทำไมไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยทำไมต้องเชิญประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนล้างเผ่าพันธุ์ให้เขามาเยือนทำไมก็มีนะ
1: ค่ะ
3: เราก็จะถูกเล่นงานแล้วสื่อกระแสหลักที่จะเล่นงานเราก็ไม่มีใครนะก็จะทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปนะฮะก็จะลุมสกัดประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนขบวนใหญ่โตมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าทางเศรษฐกิจการลงทุนไปกันสารพัดสารเส
1: พค
3: ่
1: ะ
3: แต่สังเกตไหมล่ะว่าเที่ยวนี้ทำไมเงียบงัน
1: จริง
3: ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะใช้ความชอบธรรมตรงไหน มาว่าประเทศไทยจริงไหมครับ
1: จริงค่ะอาจารย์เพราะตัวเองนั่นแหละโอ้โหไปโจมตีอิหร่านก่อนอย่างเงี้ย
3: วันนี้ต้องใช้คำว่ามันไม่มีใครที่มีความชอบธรรมอีกแล้วนะครับในเรื่องของหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับฮิวแมนไรท์เนี่ยมันเป็นทั้งโลกก็คือไม่มีใครมีครบถ้วน
1: ค่ะ
3: มันมีอยู่5อย่างนะครับเวลาเขาพูดถึงสิทธิมนุษยชน
1: อ
3: ันแรกเขาเรียกว่า civil rights อันที่สองเขาเรียกว่า economic rights อันที่สามเขาเรียก political rights อันที่สี่เขาเรียก social rights และอันที่ห้าคือ culture rights
1: คลุมหมดเลยในทั้งหมดนะ
3: อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหลักของคำว่าสิทธิมนุษยชน
1: สิทธิมนุษยชน
3: และขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้
1: มันขาดหมดค
3: ่
1: ะ
3: ก็ลองดูสิฮะถล่มระเบิดใส่กันทีนึง
1: ใช่ค่ะ
3: คืออะไรล่ะใช่ไหมครับสิทธิในความเป็นพลเมืองที่อยู่ได้ด้วยความสงบสุขปลอดภัยมันก็ไม่มีนะถ้าหลบกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็ระเบิดลงจูงๆแล้วก็ออกมาแถลงข่าวอีกนะนะฮะบอกว่าฉันจะถล่มหนักกว่าเดิม
1: เออจริงค่ะโอ้ฟังดูแล้วสยองเลยค่ะ
3: มันหมดแล้วครับในหลักอันนี้ที่มันเป็นที่ยึดโยงของแต่คนนะฮะนักที่นี่ไอ้สิ่งที่
1: เดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจารย์ค่ะแล้วทำไมไอ้องค์การสิทธิมนุษยชนหรือว่าองค์การสหประชาชาติก็ดีทำไมมันเงียบจังคะอาจารย์ขาหรือว่าไม่มีน้ำยา

0: มันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงแล้ว
1: โอ้นี่เองท่อน้ำเลี้ยงค่ะเออสำคัญนะโอ้โนมันนี่ก็โนฮันนี่อาจารย์ค่ะ
0: ถ้าเดินเลือกทำสัตว์อะไรบ้างนะคะเป็นแต่เห็นไหมฮะเป็นแต่แม้กระทั่งยูเซตก็แทบจะไม่อยู่แล้วนะฮะ
1: โ
0: ดยยูเซตก็ถูกปิดตัวไปแล้วนะครับแล้วเงินที่บำรุงให้กับสหประชาชาตินะฮะโดยเฉลี่ยสหรัฐเนี่ยบำรุงให้ปีละ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็ตัดไปแล้วคือวันนี้สิ่งที่สหรัฐทำก็คือว่ารีดภาษีจากคนอื่น
1: เออใช่อันนี้โอ้นี่แหละ
0: นะครับจากมหาอำนาจกลายเป็นมหาอะไรแล้ว
1: แหมไม่อยากจะใช้คำว่ามหาโจรเลยอาจารย์ค่ะ
0: เออผมไม่ได้พูดนะ
1: ก็บางทีนึงก็บอกไม่อยากจะใช้คำนั้น มหาอำนาจเออ
0: ค่ะแล้วก็ถล่มแล้วทีนี้มาไปชุดที่อาเซียนเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไม่มีกระทรวงกลาโหมแล้วนะคร
1: ับ ไม่มีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามไปแล้วเออ
0: ใช่ใช่ก็คือมีไว้เพื่อก่อสงครามอย่างเดียวนะฮะชัดเจนเลย
2: อันนี้ชื่ออ
1: ันนี้เห็นชัดเลยอะค่ะโอ
0: ้เอาไว้เพื่อก่อสงครามฮะมันก็เลยแล้วเวลาประชุมสิ่งแรกที่เป็นธงนำของสหรัฐตอนนี้นะครับก็คือไปกดดันให้ทุกประเทศต้องเพิ่มงบประมาณทำสงครามเอามันอะไรแบบนี
1: ้
0: เพื่อที่จะให้คนเอาอาวุธมาห้ามกัน
1: เพื่อจะได้ซื้ออาวุธจากสหรัฐอะไรอย่างนี้ด้วย
0: นั่นคือจริงๆไออาวุธพวกนี้มันตีเป็นตัวเงินมันไม่เท่าไหร่
1: ค่ะ
0: เรื่องเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกนะคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะไอ้เงินจากสงครามจากไออาวุธสงครามพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่มันไปสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นแทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ไม่ออกเช่นบางทีกับชาวเวเนซุเอลล่าที่ถูกระบอบเสด็จการครอบงำมาเป็นเวลานานก็เลยส่งกำลังหน่วยเฉพาะกิจพิเศษเนี่ยนะครับไปเฉพาะกิจแล้วไม่พอนะยังพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในข้อหาอะไรสารพัด
1: ข้อหายาเสพติดตัวยงอย่างงู้นอย่างนี้
0: แล้วก็รางวัลที่ได้ตอบแทนคือยึดแหล่งน้ำมัน
1: เออนี่แหละ
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: อันดับหนึ่งของโลกนะฮะ
2: เขานำเข้าเหรอครับอาจารย์หรือว่า
1: ไม่เขามีสำรองเขาผลิตเขาเป็นเขาเองเขามีผลิตน้ำมันสำรองเยอะเลย
0: เวเนซุเอลาเนี่ยมันมีอยู่ใต้ดินเยอะมาก
2: ครับ
0: นะใต้ดินใต้ทะเลอยู่เยอะแล้วก็มาตอบโจทย์แบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าในแต่ละวันนะครับอเมริกาใช้น้ำมันนะฮะ21ล้านบาร์เรล
1: โอ้โหฮ่าฮ่า
0: คุณผู้เรียนเก่งเลขนี
2: ้ไม่ครับอาจารย
1: ์รีบออกตัวไม่เลยโอ้โห
2: เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องคิดเลขก่อนนะครับอาจารย์
1: 21ล้านบาร์เรลต่อวันนะอาจารย์มันเยอะมากนะคะค่ะ
0: ลองคูณด้วย150ครับมันก็จะออกมาเป็นลิตร
1: ใช่ค่ะ
0: ครับก็บันหนึ่งเนี่ยลองนึกดูนะครับ21ล้านแต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยจะต้องนะฮะจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อที่จะทำให้เพียงพอกับความต้องการ
1: ค่ะ
0: โดยเฉลี่ยต่อวันนี่คือ8ล้านบาร์เรล
2: ครับ
0: นั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ยมีศักยภาพอยู่13ล้านใช่ไหมครับ13ล้านบาร์เรลซึ่งในอดีตต้องซื้อจากตะวันออกกลาง
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับที่ผูกกันไว้ในปิโตดอลลาร์นั่นแหละครับผูกกันไว้เลยนะครับซาอุดิอาระเบียก็ส่งให้นะฮะแล้วก็ตะวันออกกลางทั้งหลายที่มีน้ำมันก็ส่งไปให้
1: ส่งให้อ่ะฮะ
0: เพื่อให้อเมริกามีเพียงพอ แต่อยู่มาวันหนึ่งอเมริกาไปถล่มอิหร่านแล้วนะครับถามว่าอเมริกาถ้าอยู่ในสภาวะเดิมอเมริกาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่นอนเรื่องน้ำมันเพราะว่าไปก่อสงครามมันก็ต้องขนน้ำมันระบาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้อเมริกาเนี่ยนั่งดูคนอื่นระบาดเพราะไปยึดแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลาแล้วไม่ต้องซื้อจากตะวันออกกลางแต่ไปบีบคอเอาจากเวเนซุเอลา
2: ก็เอามาใช้ฟรีได้เลยเหรอครับอาจารย์
0: เสียเงินนี่แหละครับแต่เงินดอลลาร์มันเป็นเงินของใครล่ะคุณครูเวเนซุเอลาอยากจะได้ดอลลาร์ก็ต้องส่งน้ำมันมา
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: ถูกไหมโดยที่อเมริกาไม่ต้องขายอะไรให้เวเนซุเอลาเลย นะฮะก็นั่นแหละครับคือความสำคัญก็เลยเอาตรงอื่นที่อื่นเนี่ยมันป่วนก็ได้นะแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังนั่งมองว่าจีนเดือดร้อนแล้วรัสเซียเดือดร้อนแล้วอะไรเนี่ยนะครับประเทศที่ฉันไปบีบคอเอาภาษีเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยอะไรพวกนี้นะ
1: ใช
0: ่ แล้วอย่างนี้มันเป็นผู้นำโลกไหม มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: อย่างที่
0: นั่นแหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับต้องถือว่าอเมริกาณปัจจุบันนี้อยู่ในยุคเสื่อมมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้เสื่อมธรรมดานะครับเสื่อมสามด้วยนะครับคือเสื่อมแบบสุดๆแล้วก็ถึงขนาดว่าคนอเมริกันเองนะครับผมยังประทับใจผู้ที่นิยมโดนัลด์ทรัมป์เดือดคนหนึ่งนะออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่เธอเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งนี่ก่อนไหมฮะ
2: ครั้งแรก
0: โดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีคลินตันครั้งที่สองแพ้โจไบเดนชนะครั้งที่สามก็มาชนะกัมมาลา
1: ใช่ไหม
0: ครับก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้ที่ให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าฉันไม่น่าเลือกมันทั้งสามครั้งเลยไอ้ขยะอวกาศ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลยนะ
0: จะเรียกไอ้ขยะอวกาศนะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคนอเมริกันพูดนะครับแล้วก็เลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งก็คิดดูนะครับว่าจะเจ็บแค้นขนาดไหนในชีวิตเพราะว่า
1: อันนี้สะท้อนได้เลยนะอันนี้สะท้อนความคิดนะได้เลยชัดเจน
0: แล้วเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคลิปอันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คลิปที่อเมริกานะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับคือปั๊มน้ำมันที่อเมริกาเนี่ยต้องเติมเองนะครับ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเติมเองเขาเรียกเซลเซอร์วิส
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนที่จะเติมเนี่ยทุกคนก็ต้องไปเติมเงินก่
1: อ
0: นนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าใครมีบัตรเครดิตก็จะต้องไปสแกนก่อนถึงจะเปิดหัวจ่ายได้นะครับแต่มีผู้หญิงคนนี้เธอออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาเงินเนี่ยมานับทั้งเหรียญทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเธอใช้เวลานับเนี่ยหลายนาทีอยู่นะครับก็มีกล้องตัวหนึ่งที่แอบถ่ายอยู่ทางไกลมากเธอก็มองไม่เห็นแต่ทีนี้มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกคนละฝากของปั๊มของหัวจ่ายนะครับนึกออกไหมมันมีหัวใจทั้งสองด้านใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เธอก็เข้าใจในบริบทของชีวิตแบบนี
1: ้
0: เธอก็เลยแอบเอาบัตรเครดิตเนี่ยมาสแกนให้แล้วก็เติมให้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ยังนับตังค์อยู่เลย
1: เพื่อจะไม่ต้องให้คนอื่นต้องมารอเสียเวลาน
0: ะครับก็คือเธอเติมให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเติมให้แล้ว
1: ใจดีจังค่ะ
0: แล้วเธอนับเงินครบแล้วเธอกำลังจะไปที่หัวใจเธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหัวใจมันมาเองได้ยังไงเธอก็เลยถึงบางอ้อเข้าใจแล้วก็ร้องไห้นะแบบนี่แหละฮะนี่คือชีวิตคนอเมริกันตอนนี้ไปเด็กสักครู
1: ่เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัพ

0: เทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับอาจารย์ต่อเลยครับ
3: ค่ะ
4: ผู้หญิงคนนี้ยืนร้องไห้ประมาณ2นาที
3: โอ้โห ลันทดจริงๆค่ะ
4: แล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีมนุษย์ที่ใจดีงาม
3: ค่ะ
4: อยู่บนโลกนี
3: ้
4: ไม่ได้มีเฉพาะคนแบบโดนัลด์ทรัมป
3: ์ค
4: ่
3: ะ
4: อันนั้นมันใจอะไรก็ไม่รู
3: ้นั่นน่ะสิเอาแต่ตัวเองนะไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยอะนะอาจารย์คะดิฉันก็มีอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะเรียนก็มีนักศึกษาจากอเมริกาเขาก็มาเรียนอยู่ในคลาสที่ฉันสอนดิฉันก็เลยถามเขาอดไม่ได้เหมือนกันบอกเออเป็นไงบ้างอะประเทศยูตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ยังไงล่ะผู้นำยูเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เบือนหน้าทันทีแบบพูดให้เห็นชัดเลยว่าเอื้อมระอามากอะไรอย่างนี้ค่ะ
4: ถ้าสมฉายาขยะอวกาศจริงก็น่าจะขอความอนุเคราะห์จากอีลอนมัสก์หน่อยนะลำมิชชั่นต่อไปเอาตัวเรื่องทำไป
3: เอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาเลยนะที่อาจารย์เคยบอก
4: ไปสำรวจกาแล็กซี่เลยนะครับไม่ต้องไปแค่ดวงจันทร์สำรวจกาแล็กซี่เลยครับแบบนั้นเลย
3: อาจารย์มีคนเขาบอกว่าอยากให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยป่วยตายไปซะเลยจริง
4: ๆทำไมมีแต่คนหวังดีเนาะ
3: ค่ะแต่ปีนี้แกก็จะเกือบ80แล้วนะอาจารย์79ย่าง80ค่ะ
4: คนเรา
3: ก็ยังดูแข็งแรงค
4: ่
3: ะ
4: ไม่หรอกครับก็มีหมออยู่ตลอดมีหมออยู่ข้างกายอยู่แล้วคนในวัยนี
3: ้ค่ะ
4: เดินขึ้นดูจากการเดินขึ้นบันทงบันไดได
3: ้ค่ะ
4: ไม่ค่อยจะช้าๆตรงนี้นะฮะแต่ทำแม่ตัวเองเนี่ยยังแข็งแรง
3: แข็งแรงยังฟิตเปรี้ยอยู
4: ่ถ้าไม่เชื่อลองบอกให้เขาเต้นล็อกแอนด์โหลด
3: โอ้แต่บางทีก็เห็นนะเวลาอะไรเขาก็ทำท่าเหมือนเขาเต้นนะเขาชอบเต้นไงแต่ว่าเขาเต้นแบบช้าๆแบบเบาๆทำท่านะใส่มือสะบัดไปสะบัดมาอะไรอย่างเงี้ย
4: นั่นแหละฮะมันล็อกแต่แฮมเมอร์เนี่ยแหละแต่มันไม่โรลลิ่งนะคร
3: ับ มันไม่โรลลิ่งมันไม่ล็อกแอนด์โหล
4: แล้วทีนี้เราต้องกลับมาที่อาเซียนแหละ
2: ครับ
4: แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทเรซ่าใช่ไหมฮะรัฐมนตรีเทเรซ่าโรซาโรใช่ไหมฮะลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศ
3: ของฟิลิปปินส์ค่ะ
4: ซึ่งเป็นท่านใช้คำว่าพวกเขาเป็นประธานอาเซียนในตอนนี้
3: ใช่ค่ะ
4: ก็ออกมาพูดเรื่องพม่าในยะที่มีเขาเรียกว่ามีการเปิดประตูมากขึ้นมีการเปิดประตูมากขึ้นโดยบอกว่าโอกาสที่ผู้นำของพม่าจะได้มาร่วมการประชุมอาเซียนสัมมิตที่ฟิลิปปินส์ในปลายปีนี้นะครับจะมีมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การตอบสนองของพม่า
2: ครับ
4: ต่อฉันทามติของอาเซียนครับอันดับแรกก็คือหยุดยิงใช่ไหม
3: ค่ะ
4: คือหยุดยิงเนี่ยมันไปบอก กองทัพพม่าฝ่ายเดียว

0: ม่ได้นะครับแต่ถ้ากองทัพพม่าหยุดยิงแล้วจะเหลี่ยงกันยิงใช่ไหมPDF ที่กระจายไปทั่วเนี่ยนะฮะก็ยังจะระยุทธ์แล้วก็โจมตีแล้วก็ยิงข้อนี้มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับข้อนี้หรือถ้าเปิดกว้างมากกว่านั้นก็คืออาจจะมีเงื่อนไขที่อย่าเพิ่งไปพูดถึงไอ้ข้อที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับพูดถึงหนึ่งแหละการให้ความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ตกเป็นหรือได้รับผลกระทบจากการสู้รบกันนะฮะอันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเคยทำแล้ว แต่มันก็ทำได้เป็นกระจุกเกี่ยวนะครับมันไม่ได้กระจายโดยทั่วไปจริงๆถ้าอาเซียนจับมือกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4นะครับหรือไม่งั้นอุปโภคบริโภคอาหารการกินยารักษาโรคอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะครับคือความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยไม่ได้ดีนะครับอยู่แบบอัตคัดยิ่งพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดง
1: ครับ
0: สีแดงนี่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่มีการรบคุ้งกันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีการพร้อมที่จะยิงกันได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับชีวิตมันก็ต้อง alert อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
1: ต้องตื่นตัวตลอด
0: ฉันต้องไปหลบอยู่ที่ไหนฉันต้องไปซ่อนยังไงอะไรสารพัดพวกนี้นะครับจริงๆมันก็ต้องมีการประกาศเซฟโซน อันดับแรกเลยถ้าหยุดยิงได้ก็ต้องประกาศเซฟโซนเซฟโซนในที่นี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงปลอดจากการยิง
1: ครับ
0: นะครับมันถึงจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบนะครับมันต้องพิจารณาสเตตอย่างนี้มากขึ้น อันถัดมาก็คือว่าเจรจาเจรจาเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่หยุดยิง ก็คุยกันไปนะครับก็ส่งไอ้คนที่ถือปืนถ้าอยากยิงก็ยิงกันต
2: ่
0: นะฮะแต่มีเซฟโซนแล้วก็อย่าไปยิงในพื้นที่เซฟโซนนะครับแล้วเจรจากันต่อก็ต่างฝ่ายต่างส่งผู้แทนมานะครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย
2: ค่ะ
0: นะครับเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากพม่าโดยตรงนะครับไม่อยากจะใช้คำว่ามากที่สุดตลอดเวลาที่เขายิงกันนะฮะเอาอย่างนี้เลยเพราะว่ายิ่งถ้าอยู่ชายแดนเพราะว่าอะไรฮะพื้นที่ที่มันไม่เซฟโซนเนี่ยนะครับมันก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศไทยนี่แหละยิ่งที่ไรก็หนีกันมาข้ามกันมานะครับแล้วเราก็ต้องเปิดศูนย์รองรับชั่วคราวเพื่อให้พวกเขาอยู่ในเซฟโซนนั้นนะฮะไอ้พวกนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาก็คือถ้าจะไปยึดติดอยู่กับไอ้ฉันทามติ5ข้อโดยที่ไม่มีการยืดหยุ่นมันไม่ไปถึงไหนล่ะครับมันก็จะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าข้อแรกทำไม่ได้แล้วอีก4ข้อก็ไม่ต้องพูดถึงจริงไหมครับ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องพูดถึงว่ามันมี5ข้อนะอันไหนทำได้ก็ทำเราทำข้อ2ข้อ3แล้วนะนะฮะหาเซฟโซนให้เขาแล้วก็เจรจาให้พวกเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามไกล่เกลี่ยเดินทางไปหากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็เห็นไหมฮะที่เราเปิดการเชิญผู้นำแต่ละกลุ่มมานั่งคุยกันแล้วก็รับประทานซีฟู้ดอร่อยที่เมืองไทยเนี่ยมันก็คือสเต็ปที่มีความสำคัญนะครับในการประกาศตัวตนของอาเซียนนะฮะแล้วต้องถือว่าไม่มีแรงเสียดทานจากอาเซียนด้วยกันในกรณีที่เกี่ยวกับพม่าในขณะนี้เพราะว่าอะไรเราได้เห็นแล้วครับเราได้เห็นแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยการเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แกร่งจริงคุณจะไม่มีทางรอดในโลกยุคที่มันเป็นอยู่คือณตอนนี้นะครับมันกลายเป็นว่าเห็นไหมฮะอย่างยุโรปเนี่ยสารพัดสารเพปัญหาเลยนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบสเปนนะครับไม่เพิ่มเงินหรือเอามาด่าฉันหรืออะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นเรื่องตัวบุคคลไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศชาติแต่จับเอากิจการของประเทศชาติมาขู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้นำมันตลกตรงนี้แหละนะครับมันก็คือสะท้อนเลยนะครับว่ามันเป็นวุฒิภาวะที่ไม่ควรจะมาเป็นผู้นำมันควรจะไปเป็นอย่างอื่นนะฮะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมาะกับเวที

0: ไรต่ำที่สุดนะฮะ
1: เขาก็เคยมีขึ้นเวทีมวยปล้ำ
0: ใช่ใช่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยที่จริงไม่น่าจะเปลี่ยนอาชีพนะมันเหมาะที่สุดแล้วนะฮะอยากจะกระโดดจากขอบเวทีตรงไหนก็กระโดดคอหักตายก็เรื่องมันอะไรพวกนี้นะแล้วคนอเมริกาก็เป็นบ้าเรื่องทั้งสองให้มาเป็นสองครั้งแล้วทีนี้เห็นไหมครับ
1: ก็ตอนแรกเขาชู Make American Great Again อะไรเงี้ยคนอเมริกันก็ชอบไปเสียอะไรงี้เนาะจ้ะ
0: แล้วมันเกรด
1: แล้วมัน
2: คนละทิศทางเลย
1: มันกลับเสื่อมถอยลงไปฮะ
0: มันโกสต
1: ์ค่ะ
0: มันกลายเป็นพูดผีปีศาจไปนะครับนี่แหละครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของอิหร่านเนี่ยเริ่มติดลมแล้วนะ ติดลมแต่ว่าคือจากที่เคยใช้พลังอำนาจแสนยานุภาพของกองทัพเนี่ยไปบีบก็กดดันคนอื่นได
1: ้
0: แต่กลับกลายเป็นว่ามาทำกับอิหร่านเฮ้ยทำไมมันทำยากจัง นะครับเห็นไหมฮะตอนถล่มไอ้ถล่มลิเบียก็ไอเอกาดาฟีจะหนีไปอยู่ในข้อน้ำนุ่นนะครับถล่มไอ
1: ้อิรัก
0: เองซัดดัมก็ไปแอบอยู่ในรูแล้วก็ที่สำคัญสาเหตุที่จับไอ้ซัดดัมได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่เมียกับลูกของซัดดัมหนีไปถึงเซฟโซนแล้วนะครับ CIA ของอเมริกาหลอกเฟิร์สเลดี้บอกว่าไม่โทรไปบอกท่านซัดดัมใหม่แล้วว่าครอบครัว
1: ปลอดภัยแล้ว
0: สบายแล้วขนเงินไปด้วย 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็โทรหาสามีสิครับ
1: นี่แหละจับสัญญาณได้เลย
0: โอ้ GPS บอกว่าอยู่ในรูนี้ครับเรียบร้อยนะฮะ
1: เสร็จแล้วเนี่ย
0: มีเงินเนี่ยไม่ได้ทำให้ฉลาดนะครับแต่ถ้ายิ่งถ้ามีเงินก้อนโตแล้วได้มาด้วยวิธีของการทุจริตคอร์รัปชันไปบีบเจ้าจากคนอื่นมันไม่งดงามหรอก
1: นะครับ
0: และหากก่อนจะแจกกันไปวันนี้ต้องบอกว่าผมทำนายไว้ล่วงหน้าเลยนะแล้วเวลาผมไม่ชอบทำนายนะแต่ถ้าทำนายแล้วมันจะแม่น ให้ทำนายในคุณผู้เบส
1: เอาเลยค่ะอาจารย์คะแล้วจะมาตอบนี้เอาเลยค่ะ
2: ฉันอยากฟังสักหนึ่งนาทีครับอาจารย
1: ์เอาเลยค่ะ
0: บอกได้เลยครับชีวิตโดนัลด์ทรัมป์บั้นปลายชีวิตเนี่ยยิ่งกว่าตกนรก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน
1: แน่นอนเลยนะค่ะอาจารย์
0: ตกนรกนะฮะคือซาตานเนี่ยมาสู่เอาทีละนิดนะครับ
1: เอาละค่ะ
0: ไปอยู่ไอเวทีไหนไม่ดูนะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ให้ข้อคิดเห็นนะคะเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีครับ
2: สวัสดีครับแล้วเราสองคนก็ลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันหยุดวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569นะคะวันนี้ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะมาประจำการรายงานให้ได้ทราบกันนะคะความเคลื่อนไหวของหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะพาดหัวในประเด็นไหนน่าสนใจก็เช่นเคยนะคะมีมารายงานให้ได้ทราบการติดตามเราสองคนผ่านช่องทางนะคะตอนนี้โซเชียลมาแล้วค่ะทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 นะคะส่งข้อความมาทักทายกันได้ตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อนเลยนะครับหลังจากที่มีกลุ่มก่อความไม่สงบมาโจมตีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ฐานพรานพลีชีพไป5 นายพี่น้องประชาชนเจ็บเกือบ10 คนนั่นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับมีคำสั่งใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดครับตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดขณะที่เมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมน้ำตาคลอเลยครับช้ำใจโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องลั่นทหารต้องไม่ตายฟรีครับรายละเอียดเรื่องนี้ครับหยิบยกมาจากเว็บไซต์ TNAM.com ของสำนักข่าวไทยนะครับพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสั่งใช้อำนาจตามพรบกฎอัยการศึกยกระดับดูแลความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดตั้งเป้าล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงอย่างเด็ดขาดโดยคำสั่งที่131/2569ครับจะเพิ่มอำนาจให้ทหารตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นเคหสถานจับกุมและกักตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบทันทีอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธเมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงตามความจำเป็นให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามฝ่ายทหารและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ครับก็เพื่อกระชับพื้นที่กดดันล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างสูงสุดส่วนความคืบหน้าคดียิงทหารพลานเสียชีวิตแหล่งข่าวจากความมั่นคงระดับสูงในพื้นที่บอกว่าคนร้ายกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มของนายมะซาฟีติโมนายอับดุลเลาะห์มะแซนายอิสมาแอร์เจแวและนายอาซีซันมะดาแอร์แกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยบอกว่าได้เชิญตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุมาสอบสวนแล้ว1 คนจากการสอบสวนก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชื่อมโยงถึงตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าอีกไม่นานจะสามารถออกหมายจับคนร้ายกลุ่มนี้ได้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่และภาพประกอบเลยนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ภาพประกอบเป็นภาพยกระดับเป็นภาพเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเสริมกำลังร่วมกับทหารพรานชุดใหม่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยนมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทดแทน5 ทหารพรานที่ถูกถล่มเสียชีวิตพร้อมยกระดับบังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วพื้นที่นราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้บอกไว้ว่ายกระดับอัยการศึกทั่วนราล่าทีมฆ่าทหารพลานเพิ่มอำนาจค้นจับกุมตอบโต้บิ๊กตุลลั่นถูกลูกน้องไม่ตายฟรีเลขาสมชย้ำเจรจาคู่ใช้กฎหมายสั่งยกระดับใช้กฎอัยการศึกทั่วนราธิวาสไฟเขียวเจ้าหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดใช้อาวุธปิดเมืองตรวจค้นไล่ล่าจับกุมกลุ่มคนร้ายยิงถล่มฆ่า5 ทหารพรานตายสลดด่านตรวจบูเกซามีระแงะบาดเจ็บอีก6สั่งการฝ่ายพลเรือนร่วมปฏิบัติการบิ๊กปูผบ.ทบ.บินลงพื้นที่กำชับแผนสกัดคนร้ายก่อเหตุเลขาสมชลั่นต้องพูดคุยเจรจาควบคู่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นถึงระดับไฟใต้ได้กรมน.แถลงประณามคนร้ายก่อเหตุชี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงส่วนทบซัด BIN ใช้ AI ตัดต่อภาพรอยสักบิดเบือนบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมเสีย

0: จเจ็บปวดถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องปมห้ามไล่ล่าคนร้ายขอโทษพูดไม่หมดลั่นลูกน้องต้องไม่ตายฟรีครับ
1: ค่ะซึ่งในรายละเอียดที่บิ๊กดุลนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้กับสื่อมวลชนนะคะปมดราม่าในโซเชียลมีเดียค่ะประเด็นเรื่องของคำว่าไล่ล่ากรณีที่คนร้ายลอบยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่นราธิวาสนะคะซึ่งก็ไม่อยากให้ใช้คำนี้นะคะไม่การที่ว่าไม่ให้ใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รักลูกน้องนะคะเพราะว่าในฐานะที่ตอนนั้นเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตแล้วนะคะทุกวันนี้สีเขียวจัดหนังหัวตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนซึ่งแม้ว่าจะมีบทบาทรัฐมนตรีกลาโหมนะคะก็ยืนยันค่ะลูกน้องต้องไม่ตายฟรีการพูดเปรียบเทียบแบบนี้นะคะจับหนังหัวตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะสวมหมวกการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแต่ในฐานะที่ตัวเองนั้นบอกว่าเป็นทหารนะคะก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะคะเป็นหนึ่งเดียวกับลูกน้องและเป็นหนึ่งเดียวกับกองทัพนะคะในฐานะที่มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเป็นรัฐมนตรีถ้าจะไปพูดอะไรรุนแรงกว่านี้ก็อาจจะทำให้เรื่องของการยกระดับสถานการณ์เนี่ยเหมือนไปเติมน้ำมันเหมือนไปเติมเชื้อเพลิงดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจก็ต้องพูดแต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่าที่มีการกล่าวหาว่าไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดยืนยันไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกสื่อสารกันก่อนที่เสนาธิการทหารบกจะลงพื้นที่ด้วยซ้ำนะคะก็ขอโทษที่การสื่อสารออกไปนะคะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ได้จะมีการเจตนาจะสร้างวาทกรรมหล่อสวยซึ่งสื่อมวลชนก็ถามตนในวันที่เกิดเหตุแล้วตนก็ตอบไปโดยไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนนะคะที่เป็นทหารแล้วมาเล่นการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปยืนยันว่าไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มไม่ได้ยึดแต่งลิดตำแหน่งแห่งหนใดนะคะก็ยังเป็นคนเดิมในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะมีภาพนะคะพระราชทานนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่45หลังพลีชีพจากเหตุกลุ่มก่อความไม่สงบโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่บ้านเกิดค่ะที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพาดหัวข่าวนะคะในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยบิ๊กดุลแจงวุ่นปมร้อนห้ามไล่ล่าโจรใต้น้ำตาคลอโดนถล่มยับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาวีรบุรุษทหารพราน2ล้นกล้าวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาหน้าหีบศพนายทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่จังหวัดนราธิวาสครอบครัวหลั่งน้ำตาอาลัยเสาหลักของบ้านจ่าสิบเอกธีรยุทธอาสาสมัครทหารพรานวิมล2วีรบุรุษพลีชีพเผยน้องสาวเคยบริจาคไตช่วยก่อนกลับไปรับใช้ชาติจนนาทีสุดท้ายด้านเลขาสมช.ชี้ดับไฟใต้ต้องพูดคุยควบคู่ใช้กฎหมายเข้มข้นบอกตอบโต้รุนแรงยิ่งวุ่นวายขึ้นเชื่อมีผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับมาเลเซียสำคัญทำให้สงบได้บิ๊กดุลน้ำตาคลอปวดใจถูกกล่าวหาไม่รักลูกน้องย้ำทหารต้องไม่ตายฟรีแต่บทบาทหน้าที่ค้ำคอแจงไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟค่ะ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิริยกูลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบว่าได้รับรายงานมาแล้วรัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอเมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาสประกาศใช้กฎอัยการศึกควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วแต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียโดยไม่ขอลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับหนูลั่นไม่ยอมให้ถูกรังแกนราธิวาสใช้อัยการศึกอนุทินขึงขังบอกไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดพร้อมทวงความยุติธรรมให้ครอบครัวบิ๊กดุลน้ำตาคลอยอมรับสื่อสารไม่ครบยันสีเขียวจับหนังหัวอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผบ.ชุดเฉพาะกิจนราธิวาสออกประกาศใช้กฎอัยการศึกท้านจังหวัดหาตัวมือบึ้มครับ7:40 น.เดี๋ยวพัก

0: ครู่หนึ่งช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของพ่อทิพย์นะครับโดยเมื่อวานนี้ทางบิ๊กรานได้นำทีมพิเศษกับฝ่ายปกครองครับบุกจับคดีนี้เพิ่มได้อีก4คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาดูประเด็นเรื่องของพ่อไทยทิพย์นะครับเมื่อวานนี้จับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก4คนครับโดยตำรวจร่วมกับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์หลังรับสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวเกือบ 1,500 รายล่าสุดบุกค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9แล้วก็บ้านพักย่านห้วยขวางจับผู้ต้องหาได้อีก4รายครับโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9และบ้านพักย่านห้วยขวางพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยชาวไทย2คนครับทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์ก็ได้แก่นายมงคลหรือว่านายหมงและนายวรเมศหรือว่านายวอพร้อมแม่ชาวจีนและพ่อแท้ๆชาวจีนโดยพบพฤติการว่าจ้างหรือขอร้องให้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้เด็กชาวจีนได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านแล้วก็สิทธิ์สัญชาติไทยโดยผิดกฎหมายการจับกุมครั้งนี้ครับเป็นการขยายผลร่วมกับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองหลังพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยสูงถึง 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักของหญิงชาวจีนเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้ว่าจ้างไม่ได้จ้างวานแต่อยู่อาศัยในไทยมานานเกือบ20ปีและก็รักเมืองไทยจึงอยากให้ลูกได้สัญชาติไทยเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตโดยอ้างว่าให้เพื่อนสนิทชาวไทยช่วยรับรองให้เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการครับขณะที่อธิบดีกรมการปกครองนายลันฤชาโคสาศิวิไลบอกว่าระบบตรวจพบความผิดปกติในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างชัดเจนพร้อมกำชับหากมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีถึงขั้นสูงสุดและให้ออกจากราชการโดยทันทีนะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพพลตำรวจสำราญนวลมารองผบ.ตร.สอบถามเบื้องต้นนายเจิ้นซานหูและนางสาวสีถังสามีภรรยาชาวจีนหลังนำกำลังบุกจับที่ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับอยู่หมู่บ้านกลางเมืองรัชดาเมืองจ๋ายตรวจสอบพบว่าลูกสาว2คนของทั้งคู่ครับได้สูติบัตรคนไทยเนื่องจากนายพงคลเก่งแห่งเกตแห่งพ่อทิพย์รับสมอ้างเป็นพ่อแต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่ครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ของไทยรัฐครับขยายผลจับผัวเมียคนจีนเครือข่ายพ่อไทยทิพย์สำราญนำปกครองสางลุย470โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศคาดโทษเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องบิ๊กรานนำทีมชุดพิเศษจับมือฝ่ายปกครองบุกจับพ่อทิพย์อีก2ไออีกคดีคุมตัวผู้ต้องหา2คนร่วมตรวจค้นทาวน์โฮมกลางกรุงรวบ2ผัวเมียชาวจีนขณะที่ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยอยู่ในบ้านแม่ชาวจีนยันแค่ชอบเมืองไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติไหว้วันคนไทยที่ทำงานบริษัทเดียวกันมาเซ็นรับรองลูกไม่ได้จ้างและไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกำลังอีกชุดตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังและสำนักงานเขตห้วยขวางหรือหลักฐานออกสูติบัตรย้อนหลังอธิบดีกรมการปกครองคาดโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศถ้าพบว่าเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดด้านรองอธิบดีสปส.ขยายผลตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศว่ามีเด็กต่างชาติแจ้งเกิดสัญชาติไทยจำนวนเท่าไหร่ครับ
2: ค่ะขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งอายัดเอกสารเวชระเบียนที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบ

0: โรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกสำหรับสรุปผลการปฏิบัติการตั้งแต่9ถึง24กรกฎาคมก็สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดรวม37คนด้วยกันค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไปในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นประเด็นรองนะคะก็เหมือนที่คุณรงค์บอกนะคะก็หลายสื่อก็มีภาพนะคะผลงานของพลตำรวจเอกสำราญนนท์มานะคะที่ตอนนี้นะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.แล้วแต่ว่าณที่ไปตรวจยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ก็มีการเข้าไปนะคะดูการจับกุมผู้ต้องหาค่ะในพื้นที่เขตห้วยขวางค่ะถนนประชาอุทิศส่วนพาดหัวข่าวกวาดล้างพ่อทิพย์รวบยกแก๊ง4รายผัวเมียจีนอ้างอยู่ไทยอยากให้ลูกได้สัญชาติว่าที่ผบ.ตร.ใหม่ป้ายแดงฟิตจัดบิ๊กรานยกกำลังขุดรากถอนโคนขบวนการพ่อไทยทิพย์รวบ2คนไทยรับบทพ่อและผัวเมียชาวจีนพ่อแม่แท้ๆเด็กหลังขยายผลจากโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายมีพฤติการเข้าข่ายทุจริต2รายขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์แต่ด้วยความที่ทำงานอยู่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีรักเมืองไทยและชอบอยู่เมืองไทยเมื่อมีลูกอยากให้ได้สัญชาติไทยยืนยันว่าไม่รู้ว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายและไม่ได้จ้างพ่อไทยทิพย์เพราะเห็นเป็นเพื่อนสนิทกันด้านพ่อไทยทิพย์อ้างรู้เท่าไม่ถึงการและเต็มใจช่วยไม่ได้ถูกหลอกค่ะ
1: ส่วนเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับจ่อพับเก็บโครงการนี้โดยเมื่อวานนี้ครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนำแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลา90วันครับโดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น3ชุดก็ได้แก่1ศึกษาความเป็นไปได้ในการในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและ3การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆสรุปว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณเสี่ยงค่อนข้างสูงทางเรื่องผลตอบแทนสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นต่างในสังคมแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองจึงมีการให้พิจารณาไปดำเนินการปรับปรุงเพื่อใช้ท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมถึงพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางหรือว่า Missing Link ที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกครับแล้วก็ยังมีข้อเสนอในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ควรเริ่มต้นพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศให้ชัดเจนก่อนที่หน่วยงานใดจะศึกษาโครงการต่างๆซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนโดยจะต้องดูในเชิงยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ให้นำบทเรียนการรับฟังความเห็นของประชาชนมาร่วมด้วยนะครับเมื่อถามว่าสรุปว่าเป็นการพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม่นายเอกนิติตอบว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้โดยหลังจากนี้จะรายงานสรุปเสนอต่อนายกและนายกก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ตามคำสั่งที่แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ต่อไปครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดเป็นพาดหัวกรอบรองนะครับแลนด์บริดจ์ล่มรัฐบาลถอยไม่คุ้มค่ากลวีฟาดยิ่งชีพยิ่งชั่วใส่ร้ายหัวสว.ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยนี่นะครับรัฐบาลพับแผนแลนด์บริดจ์เอกนิตินำทีมแถลงใหญ่ชี้มีความเสี่ยงสูงไม่คุ้มลงทุนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรงหนูพาณิชย์เยี่ยมห้องทำงานตึกไทยคู่ฟ้าหนูก็คือนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ก็คือนายเศรษฐาทวีสินครับเมื่อวานนี้ไปรับรางวัลที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกก็เลยพาไปเยี่ยมตึกไทยคู่ฟ้าในรอบ2ปีบรรยากาศชื่นมื่นก่อนนำเศรษฐารับมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติด้านการศึกษานายกประชุมหัวหน้าส่วนราชการนัดแรกยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสั่งทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานเพื่อประเทศไม่แบ่งพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยพระดอนยันภูมิใจไทยรวยฟ้องยิ่งชีพกลวีฟาดยอชอยิ่งชีพแล้วก็มีจุดๆๆคำพูดที่คุณพระดอนอธิบายออกไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นการใส่ร้ายเรื่องของการหัวสวครับ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงน่าสนใจและยังต้องติดตามเรื่องบัตรคนจนนะคะเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์ของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายก โดยให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบกรณี

0: คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีมติแต่งตั้งเป็นประธานคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องของการติดสินบนเชิงทุจริตในภาครัฐนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้พูดถึงนะคะประเด็นอื่นๆด้วยอะอย่างที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในภาครัฐโดยเฉพาะการอนุมัติการอนุญาตต่างๆซึ่งเป็นที่มาของนโยบายซูเปอร์ไลเซนส์รวมถึงการอนุมัติการอนุญาตที่เป็นแหล่งเดียวกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการโยงมาพูดถึงกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่ม3เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเงื่อนไขตนจะสามารถยังได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะการปรับเพิ่ม3เงื่อนไขอาทิเกณฑ์ครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์และกลุ่มนักศึกษานอกระบบนะคะตรงนี้ก็บอกว่าเป็นการคงไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการอุทธรณ์จนถึงสิ้นเดือนกันยายนหากใครได้รับสิทธิ์ไหนก็ยังคงได้รับสิทธินั้นต่อไปนั่นหมายความว่าสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะคนที่มีบัตรเดิมอยู่เนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนกติกาใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็รอเรื่องของการคัดกรองนะคะซึ่งกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง 80% ที่รับโครงการไทยช่วยไทย Plus ก็คือ 60-40 ส่วนยอดผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ตัวเลขนะคะมีกว่า9ล้านคนหากทบทวนใหม่จะมีจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นายพระดอนบอกว่ายังไม่รู้ตัวเลขจะต้องมารอผลการอุทธรณ์อีกครั้งสำหรับคนที่มีชื่อตกหล่นแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลตากับผู้ที่สมควรจะได้รับนะคะแล้วก็คนจนจริงก็จะต้องได้รับสิทธิ์ต่อไปส่วนคนสวมสิทธิ์แน่นอนนะคะมีสวมสิทธิ์มีบัญชีม้าตรงนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะตะลึงวัยแรงงานขอบัตรคนจนคลังพบมีกว่าครึ่งขู่เช็คดินสวมสิทธิ์เจอย้อนหลังหนักรัฐบาลย้ำไม่ทิ้งคนเดือดร้อนพระดอนเผยขั้นตอนทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคงสิทธิ์เดิมให้ถึงสิ้นเดือนกันยายนเผยไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขผู้ควรได้รับสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โต้เสียงวิจารณ์รัฐบาลมีการทบทวนใหม่เรื่อยๆชี้เป็นโอกาสรีวิวข้อมูลประเทศแก้ปัญหาระบบไม่อัปเดตคลังเตรียมไล่เช็คบินโทษพวกนำชื่อคนจนไปสวมสิทธิ์ทำบัญชีม้าลดหย่อนภาษีอึ้งเปิดข้อมูลคนรับบัตรคนจนเกือบครึ่งเป็นวัยแรงงานพร้อมย้ำคนตกหล่นแจ้งชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีความคืบหน้าคดีฟอเร็กและกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับที่ขึ้นภาษีไทยรอบ2รอบนี้เจอไปเต็มๆ 12.5% เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าคดีฟอเร็กครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนส่งทนายยื่นเอกสารขอเลื่อนหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีฟอร์เล็กนะครับก็ยอมรับว่าได้มีการยื่นเป็นหนังสือขอเลื่อนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเพราะสาเหตุอะไรส่วนจะเป็นการประวิงเวลาหรือไม่นะครับก็ไม่ได้แจ้งเรื่องของกรอบเวลาแต่ว่าเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับซึ่ง DSI ก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งตามข้อกฎหมายโดยปกติก็สามารถเลื่อนได้2ครั้งสำหรับการตรวจสอบของ DSIพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าตอนนี้ครับได้พบเส้นทางการเงินที่มีมากกว่า28ล้านบาทโดยเท่าที่ทราบมีเพิ่มขึ้นรวมถึงมีการพบเซิร์ฟเวอร์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในการทำธุรกรรมของบริษัท QRS ด้วยส่วนบริษัทดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับภาวุธหรือไม่ทาง DSI จะตรวจสอบแล้วก็แจ้งรายละเอียดมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองนะครับของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับ

0: เงินมัดพาวุฒิลุทธพลมีหลักฐานเด็ดเจ้าตัวเลื่อนหมายเรียกหมายจับตาโซล่าบาดาลเศรษฐารับรางวัลเชิดชูช่วยแก้เด็กออกจากระบบกรวีโต้เดือดยิ่งชีพป้ายสีก้าวแกนนำภูมิใจไทยหัวสวก็รวมพาดหัวข่าวประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของภาษีนำเข้าสหรัฐนะคะในหน้ามติชนสหรัฐรีดภาษีนำเข้า60ประเทศไทยโดน

0: มือผลกระทบโลกระส่ำพิษทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีใหม่ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยเจอโขก 12.5% อ้างล้มเหลวปราบปรามบังคับใช้แรงงานด้านศิหศักดิ์ขอรูบิโอช่วยไทยเจรจาวอนยืดหยุ่นให้มองภาพใหญ่โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงที่ไทยเป็นพันธมิตรพร้อมขอให้ช่วยผลักดันเจรจานี้ให้ได้ข้อยุติอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นขณะที่พาณิชย์เชื่อสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันตลาดสหรัฐได้เหตุมีสินค้ากว่า 2,000 รายการได้ยกเว้นภาษีคาดกลุ่มสินค้าได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ยางอาหารแปรรูปและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดที่พาดหัวประเด็นนี้ครับบอกว่าทรัมป์เริ่มแล้วรีดภาษีไทยรัฐบาลเร่งเจรจาสะเทือนส่งออกเริ่มแล้วภาษีนำเข้าสหรัฐมาตรา301ไทยโดน 12.5% มีผลทันทีร่วมกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและฟิลิปปินส์ตอบโต้ประเทศที่ไร้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับนายกสั่งตรวจข้อผิดพลาดรอสุภจีแจงทันทีเดินทางกลับพาณิชย์ประเมินผลแนะผู้ส่งออกไทยรับแรงกระแทกเหตุสินค้าไทยเกือบทุกประเภทอยู่ในข่ายนักวิชาการหวั่นกระทบส่งออก1ล้านล้านตามต่อไปอีก1ประเด็นก็กำลังผลิตชิ้นส่วนเกินนะครับที่ศาลสูงสหรัฐกำลังจะตัดสินเราอ้อก็อาจจะได้รับผลกระทบไปอีกขั้นหนึ่งครับ
0: ค่ะนายมติชนมีประเด็นกงสอบท้องถิ่นนะคะกงสอบท้องถิ่น TOR ถึงประกาศผลประกรณ์แฉพิรุธอื้อข้าราชการเอกชนเอี่ยวนับร้อยรัฐบาลลุยล้างธุรกิจเทา1สิงหาคมพรดอนชูซุปเปอร์ไลเซนส์ตัดวงจรจ่ายสวยราชการค่ะแล้วก็ขอมาที่ประเด็นนะคะเรื่องของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็สรุปได้ว่าเราเรียกผบ.ตร.ได้เต็มปากแล้วใช่ไหมคะหรือว่าอย่าต้องรอเกษียณ
1: มีพระบรมต้องรอเกษียณไหม
0: เกษียณกันยา30กันยาแล้วก็เริ่ม1ตุลาคม
1: ครับ
0: ถึงจะใช้คำนี้ได้
1: มีผล1ตุลาคม
0: แต่ยังไงก็ได้เป็นแน่
1: ๆครับก็อายุราชการเหลือ7ปีนะครับ
0: มากกว่าบิ๊กโจ๊กไหมตอนนู้นบิ๊กโจ๊ก
1: มากกว่ามากกว่านะครับก็ทำให้
0: เป็นคนอายุน้อยมากเลยนะที่ได้เป็นผบ.ตร.
1: ครับได้ทำงานที่เต็มที่นะครับในการดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะที่ได้พูดคุยผ่านรายการเข้ามาหลากหลายท่านเลยนะครับได้อ่านทุกข้อความแล้วนะครับสุดท้ายในคุณสุภชัยเข้ามาตั้งแต่ท่านแรกแล้วก็ปิดท้ายรายการด้วยนะครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณคุณคนฟังข่าวคุณอาเกนคุณมานัทนะฮะคุณสอสุพันธ์คุณปราโมทด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมทำเนียบจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา29กรกฎาคมนี้เมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจก่อนเดินทางกลับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าตรวจดูความเรียบร้อยและติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ทำเนียบรัฐบาลในการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันที่29กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีนายปกรณ์เกียรติวานิชวัฒนากุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรายงานขณะที่นายกเปิดเผยว่าลงมาตรวจดูความเรียบร้อยเพราะใกล้งานวันที่29กรกฎาคมนี้พร้อมสอบถามคนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณดังกล่าวฮังการีปิดสะพานหลังพบกระสุนสมัยสงครามโลกกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีปิดการสัญจรบนสะพานมาการ์เร็ตซึ่งเป็นสะพานสายหลักชั่วคราวหลังจากระดับน้ำแม่น้ำลดลงต่ำเผยให้เห็นกระสุนปืนใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพเยอรมันในตอนแรกเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวเป็นเพียงปลอกกระสุนหรือเป็นวัตถุระเบิดที่ยังไม่ทำงานจึงสั่งปิดสะพานมาการ์เร็ตเป็นเวลา30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าจัดการกับกระสุนปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรที่ฝังอยู่ก้นแม่น้ำดานูบทั้งนี้ระดับน้ำแม่น้ำดานูบลดลงต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้งส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถม

0: รีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
3: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
3: Mcord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

วัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาต้อนรับเข้าสู่ช่วง 95.75 Lady Zone ประจำวันเสาร์ที่25 กรกฎาคม2569นะคะก็เริ่มต้นวันนี้นะคะด้วย2บทเพลงด้วยกันนะคะที่ฝากกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะต้อนรับกันเข้าสู่95 Lady Zone นะคะต้อนรับ FC นะคะที่ฟังทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการนะคะทางวิทยุออนไลน์นะคะซึ่งทักทายมานะคะจาก FC ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะที่ไม่สามารถฟังรายการได้นะคะก็เลยโทรมาถามว่าทำไมสถานีอื่นเนี่ยฟังได้พัทลุงฟังไม่ได้ก็ได้ปรับระบบให้นะคะก็คิดว่า FC น่าจะติดตามรายการนี้ตลอดนะคะขอบพระคุณสำหรับ FC ที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการทาง Facebook Live ด้วยนะคะฟังสดดูสดนะคะในการจัดรายการวิทยุนะคะผ่าน Facebook ของดิจิอรสาและเจริญสุขนะคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้นะคะก็จะมีพิธีนะคะบวงสรวงนะคะเทิดพระเกียรตินะคะพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระพุทธเจ้าหลวงนะคะได้เสด็จนะคะประพาสนะคะที่ปัตตลุงนะคะซึ่งจังหวัดปัตตลุงเองนะคะก็จะจัดทุกปีนะคะที่บริเวณหาดแสนสุขลำปำนะคะแล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านอนุรักษ์ประวัติศาสตร์นะคะท้องถิ่นให้เยาวชนประชาชนรุ่นหลังนะคะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาคุณค่าของโบราณสถานด้วยนะคะซึ่งสมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะเสด็จนะคะการแต่งกายเมื่อคืนนี้ก็สวยๆมากๆเลยนะคะย้อนยุคไปในรัชกาลที่5นะคะตามประวัติศาสตร์ค่ะก็มีการเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้นะคะเมื่อปีพ.ศ. 2432นะคะหรือรศ.108นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมนะคะถามสารทุกข์สุขดิบนะคะของราษฎรนะคะแล้วก็ดูแลปกครองนะคะหัวเมืองต่างๆนะคะสอดส่องความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสด็จมาที่จังหวัดพัทลุงด้วยนะคะมาที่ถ้ำคูหาสวรรค์นะคะแล้วก็มาที่หาดแสงสุขลำปำด้วยนะคะวังเจ้าเมืองพัทลุงเสด็จประพาสนะคะทุ่งลำปำทอดพระเนตรวิถีชีวิตนะคะของชาวพัทลุงด้วยนะคะเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลสำคัญนะคะเชิญเที่ยวงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะที่ลำปำพัทลุงนะคะเมื่อคืนนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกๆคนแต่งกายย้อนยุคกันนะคะสวยจริงๆค่ะขอบคุณ FC สายแรกนะคะที่ทักทายกันนะคะอันนี้เจอกันที่ตลาดสดพดุงดอนยอมเมื่อเช้านี้ขอบคุณนะคะไปยังพี่จินดีด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเปิดเพลงให้อาจารย์สว่างพนาวสันด้วยนะคะ

อบคุณป้ายินดีด้วยนะคะ95เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะแล้วก็ FC เดี๋ยวขออนุญาตทักทาย FC ก่อนนะคะขอบคุณไปยัง FC นะคะพี่วิไลพรพี่ไลพรมาเจริญจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะอำเภอท่าคลีนะคะแล้วก็น้องโอนพรสมจิตนะคะบุคลากรสาธารณสุขนะคะตอนนี้ก็เอลี่รีไทร์แล้วนะคะสุเทพอาจารย์สุเทพสุทธิรักนะคะแล้วก็สุทธิรักของสุนทราพรด้วยขอบคุณ FC นะคะจากสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทักทาย FC นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งท่านฟังรายการแล้วก็วันก่อนนะมีปัญหานะคะแล้วก็พอเชื่อมโทรศัพท์ปั๊บสายแรกมาแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณจริงๆนะคะน้องสาดีใจนะคะที่ FC จังหวัดเพชรบุรีนะกอดติดจริงๆค่ะก็เลยพาไปฟังเพลงนี้เดี๋ยวพา FC ที่ฟังรายการทางอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะกับศิลปินดีเด่นนะคะนักร้องของจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์วิทิชัยจิรมณีนะคะมอบพิเศษสำหรับ FC นะ

มากๆนะคะก็เลยมอบเพลงนี้นะคะบอกเอสซีบอกว่ายังนึกไม่ออกนะคะว่าจะฟังเพลงอะไรแต่ว่ากำลังทานข้าวอยู่นะคะแล้วก็รอการถ่ายทอดสดนะคะในรายการอสมทพัทลุงนะคะขอบคุณสำหรับเอสซีที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะยังไงก็ช่วยติดตามอาจารย์วิทยชัยจิรมณีด้วยนะคะซึ่งท่านเป็นศิลปินจังหวัดเพชรบุรีถ้าเกิดว่าทราบข่าวสารท่านนะช่วยบอกหนูด้วยนะคะสำหรับเอฟซีที่เพชรบุรีนะคะไปฟังจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะก่อนที่จะไปเสียงร้องนักร้องรุ่นเก่าๆเชิญชวนเที่ยวพัทลุงนะคะตอนนี้เทศกาลท่องเที่ยวพัทลุงนะคะแล้วก็มีงานสำคัญตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเชิญนะคะเที่ยวที่

ชิญนะคะเที่ยวงานนะคะ24 25 26นะคะที่หาดแสนสุขลำปำนะคะตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะก็ย้อนล้ำลึกนะคะถึงการแต่งกายนะคะยุคนะคะตอนสมัยรัชกาลที่5นะคะใส่สวยทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อรำลึกถึงนะคะพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่5นะคะที่ได้เสด็จมาที่ประพาสที่พัทลุงนะคะ95.75 Lady Zone ขอบคุณนะคะไปยังสายนี้เจอกันเมื่อเช้านี้นะคะบอกว่าฟังรายการยังไงก็ถึงไม่เจอก็ช่วยจัดให้ด้วยทักทายมาด้วยขอบคุณมากๆนะคะเอาเป็นว่าคุณป้ายินดีภรรยาของอาจารย์สว่างพนาวสันต์

ค่ะสำหรับอาจารย์สว่างพนาวสันด้วยนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ FC นะคะไปเจอที่เจอกันที่ตลาดพดุงดอนยอนะคะเช้าๆนะคะซึ่งอาจารย์เองก็จะออกกำลังกายนะคะสักเคยสัมภาษณ์อาจารย์นะคะว่าแต่ละวันอาจารย์นะคะนอกจากวิ่งแล้วนะคะยังถือดัมเบล2มือด้วยนะคะเคยเห็นวิ่งผ่านหน้าบ้านตานะคะตาก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์วิ่งวันละกี่กิโลนะคะอาจารย์บอกว่า10กิโลโอ้โหท่านอาจารย์นี่อายุ80กว่าเลยนะคะก็ยังแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลต้นแบบด้านการออกกำลังกายจริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องสาเปิดเพลงนี้นะคะนิราศเวียงพิงให้นะคะขอบคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่จน100ปีเลยนะคะขอบคุณอาจารย์สว่างพนาวสันด้วยไปต่อเพลงนี้สุนทรภรณ์เก่าๆนะคะสาขออนุญาตที่จะหยิบเพลงใจรักมาแทนสุดที่รักเพราะเพลงสุดที่รักเนี่ยหาไม่เจอ

องฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ SC ด้วยนะคะ 95.75 Lady Zone เดี๋ยวเพลงที่ฝากมา SC จากจังหวัด101นะคะส่งเพลงมานะคะเป็นเพลงจังหวัด101นะคะแล้วก็บอกว่าเพลงนี้นะคะจะมีชื่อตำบลที่น้องฟังอยู่ด้วยนะคะโอ้ยน่ารักจริงๆขอบคุณนะคะสำหรับ SC ด้วยนะคะขออนุญาตที่ไปอำเภอทาคลีก่อนนะคะ สไตล์สุนทรภพใหม่ๆนะคะมอบพิเศษด้วย FC ที่อำเภอทาคลี

คะสำหรับ FC ที่อำเภอตาคลีนครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบอกว่าชวนอ้ายเที่ยวร้อยเอ็ดนะคะของคุณนุชวิสาเพราะว่ามีอำเภอที่อยู่ของน้องอยู่ด้วยนะคะที่อำเภอที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ8นาฬิกา42นาทีนะคะขออนุญาตไปบ้านใกล้เรือนเคียงในสไตล์สุนทรภพรมอบพิเศษด้วยนะสำหรับ FC ด้วยนะคะบอกว่าฟังรายการทุกวันเสาร์อาทิตย์จัดเพลงให้พี่ด้วย FC ในหมู่บ้าน

0: พิเศษนะคะสำหรับพี่อุ๊ดด้วยนะคะหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะบอกว่าคลื่นวิทยุในคลื่นอะไรแล้วนะคะรายการน้องสารเนี่ยค่ะ 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะติดตามบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้ติดตามเสมอค่ะสักเลยบอกว่าเดี๋ยวเสาร์นี้สาจัดเพลงให้มอบพิเศษนะคะสำหรับพี่อุ๊ดด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราเข้าสู่เพลงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงนะคะสักครู่นะคะ
1: เกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอเซด้วยไปต่อเพลงนี้

ุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายไปยัง FC นะคะพี่หมวดทวีคงแก้วนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะเปิดเพลงเกี่ยวกับทหารตำรวจให้นะคะทักทายมานะคะแล้วก็คุณเปรมปิตินะคะกันตาปิติจากจังหวัดตรังนะคะมาแล้วครับค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็มาริเจ้าเอ๋ยนะคะเดี๋ยวสารอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าบางเพลงนี้สาต้องเสิร์ชหาจริงๆค่ะแล้วก็พี่มโนนจันสุขศรีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์สวัสดีน้องสานะคะและทุกท่านครับขอเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะที่ดูรายการอยู่ด้วยนะคะเป็นอาการ50นาทีนะคะไปต่อที่ท่านนฤทธิ์ขำนุรักษ์มอบเพลงนี้นะคะสำหรับ FC ทุกท่านที่ติดตามฟังรายการขอบคุณนะคะยังไงท่านดูแลสุขภาพมากๆนะคะมอบเพลงนี้ค่ะ

ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะไม่แน่ใจว่าท่านฟังรายการอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่พัทลุงนะคะขอบคุณมากๆนะคะพิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพมากๆนะคะขอบคุณด้วยนะคะทักทายยังพี่วิโรจน์ด้วยนะคะพี่วิโรจน์เกษมสัตว์นะคะแล้วก็พี่จำปีอินพักดีนะคะวันนี้พี่ขอเพลงคอยลมนะคะของคุณยันลงเสรานนท์ค่ะน้องสาจาก FC นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะไปต่อเพลงนี้นะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่หมวดทวีคงแก้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับการสูญเสียตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่

ความไม่สงบนะคะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะที่ทำให้ทหารนะคะทหารพรานนะคะจะต้องเสียชีวิตถึง5 นายด้วยกัน

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้าน
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดถ่ายทอดสดลุ้นยูเนสโกพิจารณาวัดพระมหาธาตุขึ้นมรดกโลกนุชจริยแรกรุ่นรายงานค่ะ
3: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมชมบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จากปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยวันนี้จะมีวาระการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นมรดกโลกในเวลาประมาณ 15:00 นถึง 18:00 นโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและอธิบดีกรมศิลปากรจะร่วมเดินทางมารอลุ้นและฉลองไปพร้อมๆกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลยืนยันตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมดูแลครอบครัวเต็มที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียร้อยเอกสัญชัยรองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4511โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตในห้องพักตำรวจส่วนตัวณที่ตั้งหน่วยในพื้นที่บ้านสามเมาะตำบลบางงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิด24กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาสั่งการประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังไม่สามารถสรุปหาสาเหตุสถานการณ์ได้กองทัพบกและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอ

0: แสดงความอาลัยต่อการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และยืนยันว่าจะให้การดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านสิทธิสวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมติดตามดูแลสภาพจิตใจและขวัญกำลังใจกำลังพลในหน่วยอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ถูกต้องบนพื้นฐานพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นจัดเทศกาลกิโองเกียวโตสู้แดดจัดผู้เข้าร่วมงานนับร้อยชีวิตร่วมกันลากเกี้ยวโบราณท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทะลุ39องศาเซลเซียสในขบวนแห่เทศกาลกิโองมัตสึริที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นประเพณีเป่าโรคภัยที่เผชิญความท้าทายจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงความร้อนรุนแรงส่งผลให้ผู้ร่วมงานบางส่วนต้องถอนตัวกลางคันผู้จัดงานจึงต้องตั้งจุดแจกน้ำและจุดพักคลายร้อนตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดดวิกฤตอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นทีสร้างความกังวลต่อการจัดงานในอนาคตหลังจากเคยต้องยกเลิกบางขบวนแห่มาแล้วเมื่อปี2561จนคาดการณ์ว่าในอนาคตอาจจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานจากเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนพฤษภาคมหรือกันยายนแทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาหล่าเจริญสุข

กลับมาต่อกันในชั่วโมงที่2นะคะ 95.75 เรดิโซนทางอสมทจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะทักทายยังกซีที่ฟังรายการวิทยุออนไลน์นะคะพัทลุง mcord.net/ มาพัทลุงเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ฟังรายการทาง Facebook Live ด้วยนะคะส่วนใหญ่ FC ที่ขอเพลงมาเนี่ยก็จะมาทาง Facebook Live นะคะโทรศัพท์074615691นะคะ074615691เพลงเบอร์นี้ได้เลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรขออนุญาตทักทายยัง FC นะคะที่ฟังรายการนะคะดูรายการทาง Facebook Live นะคะพี่วิเชียรสวัสดีครับน้องสามีปัญหาเครื่องโทรศัพท์ตอนนี้ใช้ได้แล้วขอเพลงคุณฉลาม1เพลงขอบคุณครับได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะไปยังพี่วิเชียรด้วยนะคะพี่วิเชียรชัยพันธ์ค่ะแล้วก็พี่ชุยนะคะพี่อิดพรชำนิการนะคะชื่อดอกหญ้านะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่จินตนานะคะพี่มุ้ยสวัสดีจ้าดีเจคนสวยใจดีเดี๋ยวจะเปิดเพลงคนสวยใจดำให้นะคะขอบคุณพี่มุ้ยด้วยพี่วิชิตาอินสว่างสวัสดีค่ะจากจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็พี่วิโรจน์เกษมสัตว์นะคะขอเพลงคุณลงทองทองลั่นถมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาวเลือกเพลงพร้อมๆให้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะ95เลยดีสุดเดี๋ยวไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะ SC จากจังหวัดนครสวรรค์ฝากมานะคะขอบคุณค่ะฝากพิเศษด้วยนะคะไปยังพี่วิไลพรมาเจริญด้วยนะคะจากอำเภอตาคลีนครสวรรค์นะคะ

คุณมากมากนะคะสำหรับซีด้วยนะคะพี่วิไลพรมาเจริญนะคะกับเพลงนี้กับเพลงคอยลมนะคะเสียงร้องคุณยันยงศรีลานนท์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ FC ด้วยนะคะแล้วก็ FC นะคะจากพัทยานะคะชลบุรีนะคะเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่ให้ด้วยได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเปิดเสียงร้องคุณลุงฤดีนะคะกับเพลงเดี๋ยวไม่บอกก่อนนะคะว่าเป็นเพลงอะไรเนาะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณไปยังพี่วิโรจน์เกษมสัตย์ด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเสียงร้องคุณลุง

สำหรับพี่วิโรจน์ด้วยนะคะใช้ยิบเพลงบันทึกการแสดงสดนะคะของคุณลงทองทองลั่นทมกับเพลงนี้เพื่อคุณนะคะพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่วิเชียรนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเสียงร้องของพี่ตั้มจรัญเทพชัยนะคะเดี๋ยวสาจะเลือกเพลงที่สาชอบนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะแล้วก็พี่มุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวคนสวยใจดำเนี่ยมีมาแล้วนะคะสไตล์ของนิติตัสโปรโมชั่นนะคะเพลงนี้พร้อมมากนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็สาต้องฝากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะในชั่วโมงนี้ขอบคุณไปยัง SCG Home นะคะตรงข้ามกับห้างโลตัสพัทลุงนะคะที่นี่เรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะพร้อมเลยนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะที่ SCG Home หรือจะเป็นชิลวิวสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์คด้วยนะคะฝากขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงพี่นันพี่สันสนีเวลาสักกลับบ้านในสาจะซื้อของฝากนะคะจากบ้านขนมลุงเนี่ยค่ะไปฝากทุกบ้านเลยนะคะที่ตำบลค่ะก็อร่อยมากๆนะคะจะได้ทานกาแฟทานเช้าๆเป็นอาหารว่างกันได้นะคะหรือจะมาที่ปั๊มปตท.บางแก้วขอใจสนนะคะที่นาท่อมนะคะก็มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะคะสดจากเตาทุกวันนะคะที่ท่าแคส่งไปยังร้านย่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านซื้อเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้บ้านขนมลุงอร่อยมากๆนะคะจะเป็นเค้กนะคะเป็นเบเกอรี่ต่างๆอร่อยจริงๆค่ะสักการันตีได้เลยนะคะขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยในเครือนะคะแล้วก็ที่นี่พัฒนาทั้ง IQ EQ นะคะแล้วก็กิจกรรมพิเศษเด่นๆมากๆเลยนะคะเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ของบุตรหลานของท่านไว้วางใจได้นะคะคณะผู้บริหารเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เรามีชื่อเสียงนานกว่า30ปีแล้วนะคะขอบคุณประจำการเภสัชด้วยทั้ง11สาขาเจ็บป่วยไม่สบายถือบัตรทองนะคะลงสิทธิบัตรทองได้ที่การเภสัชนะคะท่านสามารถรับยาที่การเภสัชได้เหมือนเสมือนเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะตามโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล32กลุ่มอาการโรครับยาฟรีที่การเภสัชสำหรับท่านที่ถือบัตรทองจะป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็สวัสดิการแล้วก็เวชสำอางต่างๆพร้อมเลยนะคะที่นี่ที่การเภสัชทั้ง11สาขาอู่พัฒนาการช่างถนนเป็นรางพิเศษด้วยนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากชลบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงเกี่ยวกับแม่และคิดถึงคุณแม่สมใจมนเมฆนะคะ

0: นะคะสำหรับเพลงนี้นะคะเป็นว่าจะได้รำลึกถึงนะคะคุณแม่สมใจมวลแม่นะคะที่ท่านได้เสียชีวิตนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะครบ100วันนะคะแล้วก็ลูกๆได้มาพร้อมกันแล้วนะคะเพื่อจะทำพิธีนะคะทำบุญให้คุณแม่สมใจมวลแม่ร้อยวันสายเพลงนี้มาฝากนะคะเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่สมใจมวลแม่นะคะกับเพลงอ้อมกอดแม่อ้อมอกแม่นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปที่พี่วิเชียรนะคะที่ฝากเพลงเสียงร้องของคุณเสียงร้องของคุณชลัมเทพชัยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ95775เลยที่โซนอสมทพัทลุง
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินการเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมา
2: ซีโฮมอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 6คือคำตอบที่ดีที่สุด
3: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
4: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.บ้านลุง.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
5: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: คุณธรรมนำความรู้
1: ด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีนะคะสมทพัทลุงนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวไปต่อเพลง

ิซีด้วยนะคะ95ดีอะไรดีที่สุดอุ้ยขอไปด้วยนะคะดูตีสารนี่นะเอาแบบเอ๊ะมองทั้งเพลงผิดแล้วก็งงตัวเองขอบคุณนะคะไปยังพี่ฉุยด้วยกับเพลงนี้นะคะที่จริงแล้วดอกหญ้าดูไม่มีค่าแต่เอาใจใส่ใจกันใส่สวยก็มี

พลงนี้เป็นเพลงที่สาชอบมากๆเลยนะคะในตอนจัดรายการใหม่ๆเพลงนี้ความหมายดีมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับพี่ช่วยด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อที่พี่วิเชียนพี่วิเชียนบอกว่าอยากฟังเสียงร้องคุณฉลามเทพชัยนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่สาใช้ในการโฆษณาตอนที่พี่ตั้มฉลามเทพชัยมาคอนเสิร์ตที่พัทลุงนะคะจะได้รำลึกถึงคุณฉลามเทพชัยเพลงนี้นะคะมอบพิเศษสำหรับพี่วิเชียนแล้วก็เอฟซี

ทีนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าชอบมากเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวนะคะที่คุณแม่นะมีลูก10คนนะคะซึ่งก็เยอะมากนะคะก็บอกว่าดูสิตอนที่เราเล็กๆนี่นะคะก็ร้องอ้าปากเพื่อจะงับนมแม่จะกินนมแม่นะคะแต่ว่าพอแม่อายุมากแล้วก็ลูกๆ ก็ไปก็คือใช้ความรุนแรงกับพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ดีนะคะก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเพลงค่าน้ำนมด้วยมอบพิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีลูก10คนจริงๆแล้วตอนนี้นะคะการมีลูกช่วยชาตินี่นะคะจำเป็นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าท่านเห็นข่าวไหมคะว่าจะมีลูกทิพย์เกิดขึ้นเยอะมากซึ่งเป็นลูกครึ่งนะคะหรือจะเป็นคนต่างด้าวนะคะที่มาทำงานในเมืองไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่จัดการเรื่องนี้ให้จริงจังนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไทยเขมรไทยพม่านะคะไทยจีนนี่ก็คือเป็นมานานแล้วนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นการมีลูกเยอะๆนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี่นะคะการมีลูกถึง10คนไม่เหมือนกับคนในสมัยอดีตใช่ไหมคะที่พี่เลี้ยงน้องไปนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้มากนะคะมีที่นามีสวนไร่นานะคะก็สามารถที่จะให้ลูกหลานได้เรียนนะคะได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากตอนนี้รัฐบาลนะคะกำลังที่จะออกนะคะแคมเปญว่าจะช่วยเหลือกระตุ้นการมีบุตรได้อย่างไรบ้างนะคะโดยให้เด็กที่คลอดใหม่เนี่ยนะคะที่เป็นนโยบายอยู่นะคะตอนนี้ก็คือ600บาททีนี้หลายท่านก็บอกว่า600บาทมันจะพอที่ไหนให้เท่ากับผู้สูงอายุเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นนโยบายแบบนี้อาจจะไม่เป็นแรงจูงใจนะคะให้กับการมีบุตรนะคะไม่เหมือนกับทางประเทศสิงคโปร์นะคะก็จะให้สวัสดิการดีมากๆเลยนะคะเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยมีประชากรเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าฐานประชากรผู้สูงอายุเยอะนะคะแต่ว่าฐานล่างในการรองรับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยน้อยนะคะเราก็จะเกิดปัญหาเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะคะที่มีผู้สูงอายุเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะบางครั้ง3เดือนแล้วก็ยังไม่มีคนทราบเลยนะคะว่ามีผู้สูงอายุในบ้านนี้เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะดูแลกันเป็นครอบครัวที่เกื้อหนุนนะคะเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครหายไปสักหน่อยเนี่ยก็ต้องถามเลยนะคะว่าก็ไปไหนนะคะช่วยไปเคาะประตูด้วยนะคะว่าคุณยายยังอยู่หรือเปล่าคุณตายังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำนะคะแผ่เผื่อแผ่กันแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาจัดให้นะคะกับเพลงค่าน้ำนมนะคะไปต่อเพลงนี้ FC ที่เขาเชยสนนะคะเมื่อ

0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปต่อเพลงสุนทรพันธ์เก่าๆนะคะขอบคุณอาจารย์อุษาด้วยนะคะสวัสดีวันสีม่วงนะคะวันนี้ใส่สบายสีม่วงนะคะแล้วก็ใส่แต่งเต็มไทยๆขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะวันนี้ขอฟังเพลงเพื่อนใจนะคะต้นฉบับของคุณรวงทองแล้วก็ผีเสื้อยามเช้าของคุณมันทนาบุรากุลนะคะตอนนี้สายได้ตั้งผีเสื้อยามเช้าเสียงร้องคุณมันทนาบุรากุลไว้แล้วนะคะแล้วก็อาจารย์แกะนะคะอยากฟังเพลงสึกในอกนะคะสุนทรภรณ์แล้วก็รักอบุญด้วยนะคะซึ่งคุณชลินเนี่ยสาไม่มีนะคะแต่ว่าสามีดร.วินัยพันธุรักษ์นะคะเดี๋ยวยังไงสาขอเปลี่ยนนะคะแล้วก็คุณอุดมศักดิ์นะคะน้องอุดมศักดิ์นะคะจากกรุงเทพอันนี้เพลงนี้ขอมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าพี่สาเพิ่งเห็นข้อความหยาดรุ้งกับลำน้ำพองคุณหยาดน้ำพาไรครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนเจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์นะคะที่นี่ได้ดั่งใจเลยนะคะช่างด่วนเขามีชื่อเสียงนานกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็ช่างเขามีฝีมือมากๆนะคะเพิ่มได้นะคะที่นี
1: ่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
3: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
3: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
1: Network of the Future by Star Hub การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน

ะสำหรับบทเพลงนี้นะคะชื่อเพลงซึ้งในอกนะคะพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่แก่ด้วยนะคะไปต่อเพลงนี้เพลงนี้นะคะใช้ในการประกวดนะคะ Golden Song นะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำให้คิดถึงโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปยังอาจารย์อุตสาด้วยนะคะกับเพลงเสียงร้องคุณมันตนาโมลากุลนะคะเพลงนี้ค่ะ95775เลดี้โซนอสมทพัทลุงนะคะไปต่อ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเสื้อยามเช้านะคะอัลบั้มเก่าเสียงร้องคุณมันทนาโมลากุลมอบพิเศษอาจารย์อุตสาห์บุญทองคงนะคะ

ี้แล้วขนลุกเลยนะคะนึกถึงรายการ Golden Song นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์บอกว่าถ้าเต็ม100เนี่ยต้องให้120เลยนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ยินมานานมากนะคะพอมาในรายการ Golden Song เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เพราะมากเลยค่ะไปต่อเพลงนี้จากกรุงเทพนะคะจริงๆแล้วเพลงนี้ค้างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพอมาดูจบรายการเสร็จอ้าวข้อความไม่เห็นเพิ่งมาเห็นข้อความ

ขอนแก่นนะคะกับเพลงนี้ลำน้ำพองนะคะแล้วก็ซีนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบอกว่าขอเปิดเพลงไปเที่ยวที่ร้อยเอ็ดด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ 95 จุดชนะเลยได้โซนดูสิคะคือระบบมันแย่มากนะคะพอจะเปิดหาเพลงที่ TFC อยากฟังนะคะปรากฏว่ามันก็แฮงไปเลยเฉยๆเลยนะคะเกือบ2เดือนแล้วนะคะที่ซ่อมบำรุงไม่เสร็จสักทีนึงเอาเป็นว่าไปเพลงนี้ต่อนะคะขออภัยด้วยนะคะเพลงนี้ไม่ได้หยิบเสียงร้องคุณชลินทร์ธนาคอนนะคะแต่มีเสียงร้องของ

ัยพี่แก่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้หยิบเสียงร้องคุณชลินมาชดเชยนะคะฝากขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะ SCG Home นะคะตรงข้ามกับโลตัสพัทลุงแล้วก็ชิมเมืองสะดวกก่อสร้างที่นี่พร้อมเรื่องวัสดุก่อสร้างแล้วก็การเพศสัตว์ด้วยนะคะทั้งสวยสาขาถนนราเมศเขาชัยสนบางแก้วสะเดานะคะเพิ่มมาอีก4สาขารวม11สาขานะคะเรื่องของเวชสำอางต่างๆพร้อมเลยนะคะที่นี่ราคาถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนเลยนะคะสาไปสอบราคามาแล้วนะคะแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายปรึกษาเภสัชกรที่นี่ได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนชิจนาพิเศษด้วยบริการซ่อมรถยนต์ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณนะคะไปยังโรงเรียนเรวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเรวดีพัทลุงเรวดีอาเซียนด้วยขอบคุณนะคะไปยังบ้านขนมลุงด้วยนะคะขนมอร่อยแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งดูแลท่านเรื่องระบบไอทีนะคะติดต่อเราได้นะคะ0883994050มีปัญหาระบบไอทีปรึกษาเรานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพา FC ไปฟังข่าวนะคะเพลงนี้ไม่จบบริบูรณ์

0: เล็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำ
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.ยืนยันจัดหาน้ำมันไม่ขาดแคลนแต่เตือนราคาพุ่งนายจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปมจ.ปตท.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าสถานการณ์พลังงานโรคเริ่มกลับมาตึงตัวอีกครั้งมีแนวโน้มอาจรุนแรงกว่ารอบแรกขณะนี้กลุ่มฮูตีเริ่มคุกคามการเดินเรือบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งน้ำมันจากทะเลแดงส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียที่เดิมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซโดยส่งออกผ่านท่าเรือยานบูบนทะเลแดงก่อนเดินทางไปยังประเทศไทยซึ่งเส้นทางดังกล่าวขณะนี้ได้รับผลกระทบเช่นกันทั้งนี้ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถบริหารความเสี่ยงดูแลความมั่นคงด้านพลังงานได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลคือค่าพรีเมียมของน้ำมันดิบส่วนเพิ่มเหนือราคาตลาดที่ผู้ขายอ้างอิงเช่นราคาอิงดูไบปรับตัวสูงขึ้นกว่า 400% ใกล้เคียงกับช่วงวิกฤตสงครามเดือนมีนาคมที่ผ่านมาย่อมส่งผลต่อต้นทุนพลังงานในภาพรวมในช่วงเวลานี้การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันปัจจุบันโรงกลั่นในประเทศไทยยังไม่ได้เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศลดลงตามฤดูกาลช่วงหน้าฝนและการส่งออกผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้กลับมาดำเนินการเต็มที่ฝากผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนด้วยเพื่อให้โรงกลั่นเดินเต็มกระบวนการผลิตสามารถช่วยปรับ GDP ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจากการส่งออกและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเอกอัครราชทูตจีนชี้การเยือนจีนของนายกอนุทินประสบความสำเร็จย้ำการทูตดนตรีช่วยกระชับมิตรภาพไทยจีนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สัมภาษณ์โทรศัพท์กับนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่าง 16-20 กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งกรณีนายกรัฐมนตรีขับร้องเพลงเทียนหมีมี่แปลว่าหวานชื่นของเติ้งรุ่ยจินในงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนทั้งสองประเทศโดยอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงประชาชนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีอนุทินครั้งนี้เป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือ

0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนพร้อมทั้งเดินทางเยือนนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูพบผู้ประกอบการชั้นนำของจีนหลายรายซึ่งต่างแสดงความเชื่อมั่นพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลง15ฉบับออกแถลงการร่วมสะท้อนถึงฉันทามติในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยยังกล่าวว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการร่วมผลักดันฉันทามติผู้นำทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ความร่วมมือและความรู้สึกหวานชื่นดังเทียนหมีมี่อย่างแท้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ยวมียา

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

คะ 95.75 เลยที่โซนอสมทพัทลุงนะคะต้อนรับ FC นะคะไม่ว่าจะเป็นฟังรายการทางวิทยุออนไลน์นะคะที่สถานีวิทยุออนไลน์นะคะมาที่พัทลุงนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ดูรายการทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่ดูฟังรายการทางหน้าปัดวิทยุนะคะคลื่นอสมทครอบคลุมไป4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชพัทลุงนะคะสงขลาตรังนะคะแล้วก็สตูลด้วยนะคะแต่ว่า FC ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะฟังมานะคะจากจังหวัดนราธิวาสบอกว่าขอผู้ครองรักมอบแด่สาวๆที่มาช่วยงานวัดนะคะให้บายใจกันตั้งวัดเลย โอ้ยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวผู้ครองรักนะเดี๋ยวพี่สาจัดให้นะคะขอบคุณไปยังคุณวิรัติมาสุวรรณด้วยนะคะจากนราธิวาสนะคะยังไงก็ดูแลตัวเองความปลอดภัยตัวเองด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะจากกรุงเทพนะคะฝากเพลงนี้มาหยาดรุ้งเป็นเพลงที่ภาษาสวยมากนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับคุณอุดมศักดิ์

ุณมากๆนะคะสำหรับเอฟซีด้วย10:17 นะคะเมื่อสักครู่นี้เอฟซีนะคะบอกว่าอยากฟังน้ำตาลาใสเสียงร้องของคุณพรพิลมนะคะสาเสดีไม่ได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะถ้าเกิดไงก็มีเสียงร้องคุณก๊อตนะคะแล้วก็โอ้จริงๆแล้วก็มีซีดีนักร้องลูกทุ่งที่สายชอบอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณพรพิลมไม่มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาจัดอื่นแทนให้นะคะแล้วก็คุณสวยใจดำด้วยเดี๋ยวคุณสวยใจดำเนี่ยหยิบเสียงร้องของคุณจะฟังคอรัสหรือฟังคุณสันติดวงสว่างดีเนี่ย เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจัดให้แต่ว่าตอนนี้ไปที่ขอนแก่นก่อนนะคะ FC บอกว่าเชิญชวนคน FC DJ อรสาไปเที่ยวขอนแก่นนะคะกับเพลงนี้เป็นเพลงที่ FC บอกว่าจะมีชื่อบ้านเกิดของน้องอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ FC รับฟังอยู่นะคะไปต่อเพลงนี้นะคะ FC เชิญชวนคนพัทลุงไปเที่ยวขอนแก่นผ้าไหมสาเกชวนอ้ายเที่ยวร้อยเอ็ดค่ะโทษทีร้อยเอ็ดนะคะไม่ใช่ขอน

บคุณมากๆนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่สัมปกรณ์ที่ร้อยเอ็ดนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็น FC นะคะเป็นซัพพลายของคนนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็คุณไพรเนี่ยสามีเขาเนี่ยทำงานตกสนะคะแล้วก็ทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะก็จะสองคนนี้ก็จะโทรมาแล้วก็ภรรยานี่จะโทรมาบอกว่าสามีกำลังทำกับข้าวอยู่นะคะมอบอะไรนะคะเพลงให้กับสามีด้วยนะคะซึ่งเอาใจสามีด้วยกันขอเพลงให้กับสามีตอนที่ทำกับข้าวนะคะในโซนเช้าเนี่ยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะเขาขอมาช่วงใกล้จะหมดรายการแล้วนะคะสักเลยบอกว่างั้นเดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวเช้าสะเปิดให้นะหลักไม้เลื้อยก็เลยเอ๊ะทำไมเขาเงียบไปนะคะก็เลยไม่โทรศัพท์มาก็เลยเปิดเพลงหลักไม้เลื้อยให้พอจัดรายการเสร็จนะคะประมาณเที่ยงภรรยาเขาก็โทรมาบอกว่าคุณไพรไม่อยู่แล้วสังก็ถามว่าแล้วคุณไพรไปไหนคุณไพรเสียชีวิตนะคะก็คือเป็นโรคหัวใจนะคะสตรีมี่นะคะทำให้สูญเสียไปนะคะน้องก็เลยย้ายกลับไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะก็ยังเป็น FC อยู่นะคะขอบคุณมากๆคิดถึงนะคะคิดถึงค่ะต่อด้วยเพลงนี้ FC นะคะที่ช่องโกนะคะบอกว่าเอ๊ะเพลงนี้ชื่อเพลงหรือเปล่านะคะตั้งรักในจินตนาการเอาเพลงใหม่ๆมาฝากกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคุณสันติดวงสว่างนะคะที่ฝากมาเดี๋ยวมาสไตล์ลูกทุ่งสักนิดหนึ่งนะคะเพลงน้ำตาลาใสด้วยไปต่อเพลงนี้ก่อนนะ

ากนะคะกับเพลงนี้ FC ก็เลยเปิดโอกาสนะคะบอกว่าแล้วแต่ดีเจจันให้นะคะก็เลยหยิบพิงเป็นเตอร์มานะคะแล้วก็ FC ที่นครสวรรค์นะคะบอกว่าดีใจมากเลยนะคะได้ฟังนักร้องนะคะที่ชื่นชอบนะคะนั่นคือของพิงเป็นเตอร์นะคะกับร้องเพลงสไตล์ลูกทุ่งนะคะนักร้องคนโปรดอีกแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยบอกว่าฟังอยากรุ้งแล้วดีใจจังนะคะกับเพลงอยากรุ้งเสียงร้องคุณชลินทนาครเดี๋ยวไปตอบเพลงนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปสไตล์ลูกทุ่งคุณสันติดวงสว่างนะคะไปตอบเพลงนี้ค่ะขอบคุณไปยังอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยสวัสดีครับคุณอาสาคนเก่ง

ขอบคุณไปยังอาจารย์จักรพันธ์จันทวีด้วยนะคะกับเพลงนี้รักคนที่เขารักเราดีกว่านะคะแล้วก็ไปต่อที่จิตอาสาช่วยงานอยู่ที่วัดนะคะที่อำเภอสุคิรินนราธิวาสบอกว่าให้คนที่ไปช่วยงานวัดเนี่ยสบายใจกันทั้งวัดเลยนอกจากฟังสารธรรมนะคะได้ทำกิจกรรมดีๆกิจกรรมเพื่อการกุศลแล้วนะคะฟังเพลงเพลาะๆก็ทำให้มีความสุขเช่นเดียวกันเขาเรียกว่าได้บุญนะคะขอบคุณค่ะสำหรับเพลงนี้

0: ขอบคุณมากๆนะคะ95เลยดีโซนนะคะเดี๋ยวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงร้องสไตล์ลูกทุ่งสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แรมรักนะคะที่ฝากมาจากพี่ละเอียดที่ควรขนุนด้วยนะคะของพี่เล็กธานีอินทรเทพขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะกับผู้ให้การสนับสนุนรายการ
1: ตัวแทนจำหน่ายนะคะวัสดุก่อสร้างในเครือ SCGซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 6คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
4: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรั

0: ำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: คุณพัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106266หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซล่าเซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
3: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
3: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883994050
4: Network of the Future by Star Hub Engineering
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขีสาขารัฐการตลาดสดหัดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
5: คุณมากมากนะคะไปยังการเภสัชด้วยนะคะสาขาเปิดใหม่เขาใช้สนนะคะถนนราเมศนะคะแล้วก็สาขาที่บางแก้วสาขาที่สะเดานะคะสาขาที่ป่าพยอมเนี่ยขยายร้านใหม่นะคะก็ใหญ่โตขึ้นนะคะมีเวชสำอางเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องยาปรึกษาเราได้เลยถือบัตรทองรับยาที่การเภสัชได้ท่านต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนกับสปสช.ในส่วนของการเภสัชนะคะแล้วก็เมื่อจะป่วยไม่สบายก็มารับยาได้เลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกท่านด้วยเดี๋ยวสักขออนุญาตไปกรุงเทพก่อนนะฟังเพลงนี้นะคะขอไปลูกทุ่งสัก3เพลงแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ FC บอกว่าพี่อยากฟังเพลงถ้าคุณบอกผมสนุกสนุกนะคะแล้วก็แรมรักเสียงร้องคุณพี่เล็กธนินทร์ตะเทพจากควนขนุนจากอาจารย์แกะเลยนะคะมาเพลงซี

พลงหวานนะคะคุณสันติดวงสว่างนะคะซึ่งจริงๆแล้วบทเพลงนี้นะคะครูฉลองผู้สว่างนะคะแต่งให้กับคุณสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะแต่ว่าเพลงนี้มาโด่งดังนะคะกับคุณสันติดวงสว่างนะคะจนเราคิดว่าเป็นเพลงของคุณสันติดวงสว่างเลยนะคะแล้วก็ FC อยากฟังเพลงคุณพรพิรมขอขอไปด้วยนะคะสาวไม่มีซีดีจริงๆค่ะก็เลยหยิบเสียงร้องคุณก๊อตมาฝากนะคะคงไม่ว่ากันขอบคุณนะคะกับเพลงน้ำตาลาไซสยิบเสียงร้อง

คุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะพี่สุคนแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ธงชัยดีเจธงชัยปิ่นกุลนะคะฝากเพลงทะเลไม่เคยหลับมาด้วยนะคะแล้วก็พี่รักพิษณุโลกสีหนุ่มองค์คุณสีหนุ่มจริงๆแล้วตอนนี้เครื่องแฮงไปแล้วนะคะคือไม่สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเอาที่ว่าสามีซีดีก็แล้วกันนะคะขอบคุณพี่มุ้ยนะคะบอกว่าสวัสดีน้องสาคนสวยใจดีสาก็เลยขอมอบเพลงนี้สำหรับพี่มุ้ยนะคะคนสวยใจดำนะคะสไตล์ลูกทุ่ง

พี่บอกว่าคนสวยใจดี10:12 นะคะขออภัยจริงๆนะคะสำหรับเพลงหลายๆเพลงนะคะที่ FC ฝากมานะคะซึ่งสาก็ต้องเซิร์ชนะคะอย่างเช่นผีเสื้ออะไรสักอย่างนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่สิริมาขอมาอินเทอร์เน็ตเซิร์ชไม่ได้เลยนะคะสาก็เลยต้องเอา FC ที่มีเพลงของสาเองนะคะที่มีซีดีขออภัยจริงๆค่ะแล้วก็เพลงของพี่สีหนุ่มด้วยนะคะพี่รับพิษณุโลกอันนี้ก็เปิดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเครื่องไม่สามารถเซิร์ชได้เลยค่ะแฮงไปแล้ว ต่อด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณพี่ดิจาทองชัยปินกุลด้วย

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะพี่ดีเจธงชัยเป็นกุลนะคะเพลงหลายๆเพลงนี่สาเซิร์ชไม่ได้นะคะตอนนี้เซิร์ชไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าพี่ละเอียดที่ควรขนุนเนี่ยอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่เล็กนะคะคืนความรักในสามีอัลบั้มใหม่นะคะเอาเพลงเก่าๆเพลงนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับเพลงนี้สำหรับพี่ละเอียดก่อนนะคะ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์ดันธุรกิจเวลเนสต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรม Urban Era Run 2026ณสวนลุมพินีว่ากระแสการดูแลสุขภาพหรือเวลเนสกำลังเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลกและประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาทต่อปีขณะที่ธุรกิจสมุนไพรไทยมูลค่า 45,882 ล้านบาทตามข้อมูลปี 2568 จึงเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับสมุนไพรไทยสู่สินค้าการบริการมูลค่าสูงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงพาณิชย์มุ่งผลักดันสมุนไพรไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งการออกกำลังกายอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบริการด้านเวลเนสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอภิสิทธิ์ชี้รัฐบาลต้องเร่งเจรจาหลังสหรัฐเก็บภาษีไทย 12.5% สูงกว่าเพื่อนบ้านบอกเข้าใจทรัมป์คาดเดายากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตรา 12.5% ขณะที่มาเลเซียกัมพูชาและอินโดนีเซียถูกเก็บอัตราต่ำเพียง 10% เท่านั้นมองว่าเกิดจากการเจรจาล่าช้าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอยากให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการเจรจากรอบต่างๆเพื่อลดภาระเรื่องนี้ซึ่งเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายกับการเจรจาในรายละเอียดทุกเรื่องแต่รัฐบาลต้องเร่งเรื่องนี้และทราบดีว่ารัฐบาลพยายามหาทางสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เพื่อเป็นทางเลือกและคงต้องพูดกันตรงๆว่าผู้นำสหรัฐกับแนวนโยบายสหรัฐในปัจจุบันคาดการได้ยากมากว่าจะใช้กฎหมายใดเมื่อไหร่ด้วยอัตราเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นต้องเร่งหาทางเจรจาแต่ในภาพรวมตนอยากให้นโยบายด้านการต่างประเทศของไทยได้จับมือกับบรรดาประเทศที่มีกำลังและอยากให้ระเบียบโลกได้รับการเคารพจากทุกฝ่ายรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจด้วยซึ่งเรายังไม่เห็นบทบาทตรงนี้ที่ชัดเจนมากนักแจ้งเหตุปั๊มบ้านผือไม่ได้เงินเยียวยาจากรัฐนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.บ้านผือจังหวัดศรีสะเกษยื่นร้องเรียนรัฐสภาวันนี้เรื่องเงินเยียวยาจากเหตุจรวด BM 21ตกใส่จากการโจมตีของกัมพูชาปีที่แล้วจากการตรวจสอบปั๊มน้ำมันเสียหายมูลค่าประมาณ 3,500,000 บาทและพบว่ายังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัย1ล้านบาทและจากปตท.อีก2ล้าน 500,000 บาทและจากการพิจารณาต้องคำนึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายเดียวกัน

0: เพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
3: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันMCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
3: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: พลงสนุกนะครับจากปลายปากกาของอาจารย์มานพนะครับนะที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกอยู่บ่อยๆนะครับถ่ายทอดโดยดาวฤกษ์ประกายแสงนะครับเพลงชื่อจากกันที่ภูเก็ตนะครับเราสัมภาษณ์ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอาจารย์ไมตรีเรียนเชิญวิจารณ์ก่อนเลยครับ
1: ขอบคุณมากท่านผอ.ตะเข็ม
2: ครับ
1: คือเนี่ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยผมอยากให้ฟื้นฟูขึ้นมาจริงๆอย่างดาวเลิกเนี่ยอันดับแรกเลยผมขอชมทีมงานนี้ก่อนคืออย่างหมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์เนี่ยการเรียบเรียงดนตรีการวอยเครื่องเป่าการมิกเสียงออกมาเนี่ยมันโอเคเลยและโดยเฉพาะพมาเนื้อร้องทำนองผมเคยบอกแล้วว่ามนุษย์มากบุญเนี่ยเขาเป็นดาวรุ่งเรื่องแต่งเพลงเลยนะแล้วก็แต่งเพลงเนื้อหาสาระดีนี่มันออกสไตล์ออกแคร์อินโดอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะนะแล้วก็เพลงเนี้ยดนตรีใช้ได้เลยดีการมิกออกมาและการร้องผมว่าประกายเลิกไอ้ดาวเลิกเนี่ยเสียงเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองนะการร้องก็รู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละนะครับตอนนี้ว่านักร้องเนี่ยฟิลเนี่ยสำคัญอย่างเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีอ่ะนะการร้องเพลงเนี่ยผมบอกทุกคนเลยว่าเนื้อร้องทำนองเนี่ยร้องอย่าโหนจังหวะมากเอาเล็กน้อยเล็กเนี้ยมันจะลงตัวนะครับเนื้อร้องดีดนตรีดีการเรียบเรียงออกมาดีและการมิกเสียงดีเนี่ยมันสมบูรณ์เนี่ยเครื่องปรุงเครื่องเป่าเนี่ยการที่ยังหมูกิติศักดิ์เนี่ยผมต้องยอมรับว่าคนคนนี้มีทักษะในการวอยเครื่องเป่าทักษะเรื่องขั้นคู่เสียงประสานแล้วก็มิกเสียงออกมาได้ดีเพลงนี้ให้กำลังใจเลยครับอย่างเต็มเลยนะครับตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมก็สั้นๆ นะครับเพลงนี้ถือว่าคุณดาวฤกษ์ทำการบ้านมาดีไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยเขาหาคนที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์สูงส่วนตัวเขาเองก็ร้องก็ฟังได้เลยนะครับแล้วก็โดยในสถานะของเขาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาด้วยร้องเพลงเพราะอย่างนี้ด้วยใครๆก็อยากจะจ้างไปสร้างหมู่บ้านแหละสำหรับผมแค่นี้ครับคุณวสุครับ
0: ผมอย่างนี้ผมคิดว่าก็พอฟังได้พอเปิดได้แต่ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าโอ้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาต้องมีจริตจักร้านนิดนึงอ่ะนะในเรื่องของการถ่ายทอดให้บทเพลงให้มันคือจังหวะมันเป็นจังหวะแบบเร็วไงจังหวะแบบอารมณ์ประมาณว่าทางใต้ๆอ่ะเนาะนะฮะเขาตั้งใจจะสื่อแบบนั้นมากกว่าเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเสียงมันนวลกว่านี้สัมผัสมันไปได้มากกว่านี้นิดนึงอ่ะไอ้เรื่องเรียบเรียงเนี่ยผมไม่ได้ติดแล้วเรื่องคำร้องอะไรเนี่ยเขาก็มืออาชีพอยู่แล้วเนาะ
2: ครับ
0: ผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าร้องได้ถึงเครื่องกว่านี้นะครับก็น่าจะโดนใจชาวลูกทุ่งมหานครแต่โดยรวมแม่ถือว่าผ่านมาตรฐานของเพลงช้างเผือกนะครับโดยรวมก็สามารถเปิดได้เล่นได้อีกเรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ในหน้าจอในเพจที่ LGM FM 95มีเยอะไหมครับ
2: มีมีครับคุณอสุมีเยอะเลยครับคุณดอกรักยศตร
0: ฮะ
2: ยศตรโคตรนะครับไม่มา5ดาวนะครับแล้วก็คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้มา5ดาวคุณแชมป์ศรีสุขนะครับให้มา5ดาวเสียงเพราะมากเลยครับพ่อเข้มพ่อวัสุนี่แล้วก็ตามมาด้วยคุณคมสันนะครับให้5ดาวครับโอ้โหยาวเหยียดเลยคุณวัสุ
0: โอ้เยอะเลยใช่ไหมครับ
2: ค
0: ุ
2: ณร
0: ัก
2: แกงซ่าคนน่ารักก็ให้มา4ดาวครึ่ง
0: ครับ
2: คุณหนึ่งเทพฟ้าใหม่ก็ให้มา5ดาวครับคุณแหม่มจันแรมนฤมลชมมาว่าร้องเพราะมากครับคุณรสครับโอ้โห
0: แล้วก็ตามมาด้วยบุรีนะครับ
2: คุณไทยทักษิณบ่าวจวบนะครับก็เอาไปเลย4ดาวครึ่งครับคุณรสครับ
0: อ่ะวันนี้สรุปดาวกันดีกว่านะครับอาจารย์ไมตรีให้กี่ดาวดี
1: ผมว่าเพลงเนี้ยอย่างที่ตะเข้มบอกเขาทำการบ้านมาดีแล้วผมว่าความสมบูรณ์ของเพลงเนี่ยและเป็นฟูลแบนด์ในเรื่องดนตรีเนี่ยมักร้องดิแค่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้พอเนื้อร้องทำนองดีดนตรีดีเนี่ยมันดึงขึ้นไปอันนี้ผมให้กำลังใจครับประเดิมเลยให้5ดาวครับ
2: ผมก็ให้5ดาวครับ
0: แต่ผมยังติดเรื่อง เรื่องการร้องเขาอยู่ที่ผมให้แค่สี่ดาวครึ่งนะครับนะฮะตามที่วิจารณ์คือเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: สดๆแบบนี้นะครับ
2: ความรู้สึกจริงๆกันเลย
0: นะครับนะฮะเอาแล้วแล้วแต่มุมมองนะครับนะฮะชาวลูกทุ่งหมาละครเห็นเป็นไงก็สามารถขอกันได้นะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งหมาละคร LTM FM 95นะครับนะฮะเพลงที่2รู้สึกจะติดต่อไม่ได้ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่า1 BK Band นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงเพราะพี่รักจริงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณไทยขุนทิพย์และเรียบเรียงดนตรีโดยคุณชานรงค์กลิ่นศรีสุขมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะครับนะฮะก็ใครอยากจะร่วมส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงจ้องเผือกนะครับ SMS เข้ามาบอกกันได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องแป้งนะครับ02-248-1366นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่2ในสัปดาห์นี้1 BK Band นะครับเพราะพี่รักจริงแล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่2ในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะเพราะพี่รักจริงฟังแล้วเป็นยังไงครับลุงเข้ม1 BK Band
1: เป็น1จริงๆเลยนะครับตอนแรกนี่ถ้าไม่เขียนคำว่า1 BK Band เนี่ยผมนึกว่าอาจารย์ไข่มาร้องเองเลยครับ อาจารย์ไมตรีครับคือผมว่าเขาร้องเพื่อชีวิตได้ดีแล้วก็ได้เพราะมากแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคือผมดูฟังแล้วเขาไม่ได้ดัดเสียงเลยนะฮะแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยอีกหนึ่งเพลงที่น่าขอกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่ในโครงการเพลงช้างเผือกที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเพลงนะครับสำหรับผมเพลงนี้ก็ชอบครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ตามที่ตะเข้มบอกก็โอเคนะคือในเขาก็ไม่ได้เสียงเหมือนไข่นะแต่เขามีหางเสียงที่บาลูกคอที่เขาใช้เนี่ยบางช่วงเนี่ยก
1: ็
2: จะเป็นไข่มาริโอน่าเลยแต่ผมว่าเขาก็ยังมีความเป็นตัวตนของเขาอยู่แต่ว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยเขาก็อาจจะไปเหมือนนะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าเพลงนี้ก็การทำดนตรีมาผมว่าขัดเกลาเล็กน้อยในเรื่องไอ้ช่วงแบบการเขียนเพลงช่วงเรียกว่าสัมผัสอะไรแต่ผมไม่ซีเรียสตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคเนี้ยการเขียนเพลงเนี่ยก็จะเขียนกันออกมาสไตล์แบบเนี้ยเป็นการระบายความรู้สึกจริงๆว่าเพราะรักจริงนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าเพลงนี้ใช้ได้เลยครับท่านบอกครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะผมคิดว่าศิลปินท่านนี้น่าจะมีศิลปินไอดอลในดวงใจเป็นอาจารย์ไข่เหมือนกันเนาะเพราะว่าดูก็ทั้งสองท่านก็มิจันเหมือนกันน่ะเนาะนะครับว่าน่าจะมีอิทธิพลมาบ้างนะจากมาริโอน่าเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: ถือว่าเป็นเพลงที่เปิดได้นะครับฟังได้นะครับตามมาตรฐานของเพลงช้างเผือกแหละนะครับนะฮะมีชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ใน Facebook Fanpage มั้ยครับ
1: มีครับคุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา5ดาวเลยลงตัวมากๆเลยค่ะคุณดอกรักยศโคตรนะครับให้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้มา4ดาวครึ่งครับตามมาด้วยคุณที่ให้ดาวนะครับคุณคมสันบางฉลงให้4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับโหวันนี้มีคนให้ดาวกันเยอะครับคุณ1เทพฟ้าใหม่นะครับก็ให้มา4ดาวครึ่งแล้วก็คุณที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจะเป็นคุณอะไรอ่ะอะไรพรไม่รู้คุณอโศกครับให้มา
0: อันยากมาก
1: ให้มา5ดาวครับแล้วก็ส่วนคุณคมสันก็ให้มาแล้วคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งผมเองเพลงนี้ชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับดนตรีก็ยังไม่ 100% แต่ว่าการร้องนี่ผมถือว่าโดดเด่นมากผมให้5ดาวครับ
2: ให้กำลังใจได้ครับผมก็ให้ได้5ดาวครับ
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับไก่ย่างเหมือนกันนะครับ3เพลงที่3ในสัปดาห์นี้นะครับด
1: ู
0: ซิว่าจะได้4ดาว4ดาวครึ่งหรือว่า5ดาวหรือเปล่านะครับเพลงจากใครครับ
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ากสิทธศักดิ์หนูวงนะครับเพลงใหม่ของเขาที่แนะนำให้เราในวันนี้ที่เราแนะนำให้ในวันนี้นะครับประธานโทษคนไกลที่คิดถึงนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปิยวัฒน์หมื่นสนิทนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ลองฟังกันดูครับคนไกลที่คิดถึงเธอแล้วเดี๋ยวกลับมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับนะฮะกสิทธศักดิ์นะครับหนูวง

0: ผมต้องวิจารณ์ก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าคนนี้ยังดิบๆอยู่อะ
1: ครับ
0: ยังปราศจากการปรุงแต่งเนาะนะครับโดยฟังจากเสียงร้องเนาะรู้สึกน้องแป้งบอกว่าคนนี้ก็เคยส่งมาจอกพิษหรือไงอ๋อคนละคนใช่ไหมเออ
1: คนละคน
0: รุ่นผมก็จำไม่ได้ชื่อเขาอ่านยังยากอะกสิทธิ์กสิศักดิ์นะครับหนูวงนะครับก็ขออนุญาตวิจารณ์ว่าเพลงโดยเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปอะเนาะก็แต่ว่าเพลงมันดูแบบมันดูนิ่งๆไปนิดนึงนะครับ
1: มัน
0: ดูเรื่อยๆเอื่อยๆไปนิดนึงนะครับไม่รู้ทั้งสองท่านมองเห็นเป็นยังไงครับลุงเข้ม
1: ผมเองก็คล้ายๆคุณรสุดนะครับผมว่าเขายังร้องไม่โดดเด่นเท่าไหร่แล้วก็วอร้องเหมือนกับว่ายังไม่เต็มที่ของพลังเสียงของเขา
0: เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเขา
1: น่าจะครับคุณรสุดครับแต่ว่า
0: ต้องขึ้นเวทีบ่อยๆ ต้องร้องบ่อยๆต้องมีคนเสียมเยอะๆอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมั้ยอาจารย์ไมตรีว่ายังไงครับ
1: อาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับขอบคุณมากทั้งสองท่านก็โอเคนะตรงกันนั่นแหละคือที่จริงเนื้อเสียงเขาเนี่ยที่จริงเขาใช้ได้เขาก็จะติดอิงไปทางไข่มาราโดน่าเนี่ยนะ
0: มาริโฮน่าที่มันเป็นมาราโดน่ามาราโดน่าเป็นนักบอล
2: ไข่เหมือนกับไข่มาริโฮน่านั่นแหละบางช่วงนะครับเขาก็คงอาจจะเป็นไอดอลแต่เพลงเนี้ยผมบอกจริงๆว่าเขาขาดฟิลเรื่องอารมณ์แค่นั้นเนี่ยเขาลองไปมันแบบถ้าฟังในความรู้สึกมันออกไปแบบแบนๆยังไงไม่รู้มันไม่กลมกล่อมแล้วก็ฟีลลิ่งมันขาดไปแต่ที่จริงเขาร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะ
1: ใช่ครับ
2: ดนตรีก็โอเคนะครับร้องเนี่ยต้องพัฒนาอีกนะครับในเรื่องเทคนิควิธีการร้องแล้วจะดีกว่านี้นะครับท่านบอกขอบคุณคร
0: ับ ใน Facebook Fanpage มีไหม
1: มีครับมีคุณพิจิตรพลขันนะครับให้มา5ดาวแล้วก็คุณรัฐแกงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งและตามมาด้วยคุณ1เทพฟ้าใหม่นะครับให้มา5ดาวคุณพิจิตรนี่ให้มา5ดาวหลายครั้งเลยครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็ให้มา4ดาวครึ่งคุณคมสันไม่ได้ให้ดาวนะครับก็ติมาอ๋อคุณคมสันให้มา4ดาวครับคุณณัฐพงษ์โชติสิรินะครับให้มา5ดาวคุณไทยทักษิณให้มา4ดาวครึ่งหมดแล้วครับคุณรสุครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับอยู่ในมาตรฐานแล้วกันก็เปิดได้แต่ต้องรอการพัฒนาอีกนิดนึงเนาะนะครับส่งผลงานมาเรื่อยๆเรารออยู่นะครับคุณกสิดิษฐ์คุณกสิศักดิ์นะครับหนึ่งวงนะผมให้4ดาวครับ
1: ก็เท่ากันครับ
2: ผมให้4ดาวครึ่งครับเพลงน
0: ี้แล้วแต่มุมมองเลยนะครับโรติเพื่อก่อยอประสร้างสรรค์ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่4ครับ
1: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าป๋องสุขสวัสดิ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงฮักคนบ้านเฮานะครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณป๋องเองและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณเจนนี่ภูไทยมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: นะก็อาจารย์เจนนี่ก็เคยประพันธ์เพลงคลื่นให้เราเรียบเรียงเพลงคลื่นให้เราเหมือนกันเนาะสมัยที่โอ้ยังแบบนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาแบบไปกันนู่นนี่นะมีสังกัดใหญ่โตแล้วนะครับนะฮะมันก็ใช้มืออาชีพเลยลองฟังกันดูนะแล้วเดี๋ยวมาให้ดาวกันนะครับฮักคนบ้านเฮานะครับคุณป๋องสุขสวัสดิ์นะครับ

0: ักสาวทางคนบ้านเฮาครับป๋องสุขสวัสดิ์นะแหมใช้อาจารย์จินนี่ภูไทยด้วยเป็นคนเรียบเรียงอาจารย์เมตรีว่าไงครับเพลงนี
1: ้ขอบคุณมากเนี่ยผมแฮปปี้มากพอฟังเพลงเนี่ยอย่างจินนี่อันเนี้ยเขาการเรียบเรียงดนตรีเขาโอเคอยู่แล้วแล้วก็ผมพูดอยู่ตลอดว่านักร้องร้องอยู่ในเกมใช้ได้เนี่ยพอมาเจอส่วนประกอบเนี่ยส่วนประกอบคือดนตรีเรียบเรียงได้ดีวางทำนองมาสวยงามเนี่ยมันน่าฟังเพลงนี้ผมว่าดนตรีเขาทำสมัยใหม่ดีในสไตล์เพลงอีสานคนนี้เขาแต่งเองนะแต่งเองร้องเอง
2: ใช่ครับ
1: แต่งเองร้องเองแล้วก็จินนี่เนี่ยเรื่องดนตรีเนี่ยแล้วก็การมิกเสียงออกมาเนี่ยมันฟังได้ผมว่ามันลงตัวเลยสำหรับเพลงเนี่ยนะครับผมให้กำลังใจเลยตะเข้มแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบเสียงการร้องผมชอบเทคนิคการร้องของคุณป๋องมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าเสียงก็แบบขยี้แบบสั่นๆแล้วมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยตรงนี้ส่วนภาคดนตรีก็เหมือนที่อาจารย์ไมตรีว่าไปนะครับคุณรสุล่ะครับ
0: ก็เห็นตรงกันนะครับเหมือนกับทั้งสองท่านแหละนะครับเพลงนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าความรู้สึกผมนะต
2: ั
0: วเลยน่าจะดีกว่า1 2 3นั่นแหละนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอฟังเพลงที่5นะครับอีกเพลงหนึ่งว่าจะแบบมากกว่านี้ไหมหรืออะไรยังไงไหมโดยมาตรฐานทั่วไปเราเปิดได้เลยแหละเพลงนี้นะครับหากคนบ้านเฮานะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
2: มีครับที่พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษนะฮะอาจผิดขออภัยด้วยนะอาจจะคุณเบนรัมเบนรุมอะไรนะให้มา4ดาวครับแล้วก็คุณคมสันบอกว่าเพลงที่4ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับต้องการร้องถ่ายทอดจริตถือว่าไปได้เลยครับเนื้อร้องทำนองสัมผัสกำลังไปได้เลยนะครับโอ้โหชมกันมาใหญ่เลยฮะคุณเสียเปียกก็ให้มา5ดาวครับส่วนคุณเทพหนึ่งก็ให้มา5ดาวนะครับคุณรัฐแกงซ่าก็น่ารักเพลงนี้ใช้ได้ใส่อัมบายมุกด้วยนะครับคุณรัฐให้มา5ดาวด้วยครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณณัฐพงษ์นะครับก็ให้มา5ดาวคุณอสุครับคุณไทยทักษิณง่ายมา4ดาวครึ่งคุณพิจิตรพลขันก็ให้มา4ดาวครึ่งคุณเดิมๆหมดนะครับซ้ำ
0: ยังไงดีล่ะอาจารย์เมตรี
2: อาจารย์เมตรี
1: ก็ไม่ยากนะเพลงนี้ผมบอกเลยว่าการที่เพลงที่ทำออกมาผมจะค่อนข้างที่จะฟังทั้งดนตรีเนื้อร้องทำนองเนื้อเสียงและการมิกเสียงและสไตล์เพลงสำหรับเพลงนี้ผมเต็มใจให้5ดาวครับ
2: ส่วนมีเพิ่มเติมมานะครับให้มา4ดาวครึ่งอีก 3-4 ท่านนะครับแต่ผมเองก็ชอบเป็นการส่วนตัวให้5ดาวครับ
0: เช่นเดียวกันผมก็ไก่ย่างเหมือนกันนะครับ5ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพลงของใครครับ
2: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการของเราว่าแบมกันทิตานะครับ
0: ครับ
2: เพลงใหม่ของเขาชื่อว่าเพลงบ่ต้องห่วงเด้อเพลงนี้กำร้องทำนองโดยคุณต้นฮักพรมจันทร์นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์โน้ตอมตะนครนะครับขอเชิญฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: เพลงสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในรายการด้วยกันให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าให้กี่ดาวดีศิลปินท่านสุดท้ายแล้วนะครับในสัปดาห์นี้แบมกันทิตาครับบอดต้องห่วงเด้อ

0: ็ต้องห่วงเด้อนะครับเป็นร้องของแบมกันทิตานะครับเอาถึงข่าวลุงเข้มละเป็นยังไงบ้าง
1: ขอบคุณครับปอวสุครับผมว่าเนี่ยลายเนี่ยเหมาะกับเขาเลยแล้วก็ร้องได้ดีจริงๆนะฮะวันนี้โครงการเพลงช้างเผือกของเราเนี่ย1 2แล้วก
2: ็
1: 4 5นะครับขออภัย
0: ขออภัยค่ะเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวต้องแป้งต่อใหม
1: ่
0: ยังไงนะยังไงนะ
1: ผมชอบน้ำเสียงของเขาครับคุณรสุครับแต่ว่าผมขอตำหนิคนที่เขียนเพลงให้เขานะครับที่เขียนเพลงเขายาวไปถึง5นาที2วินาทีนะครับส่วนนักร้องนี่ผมไม่ติผมถือว่าเขาร้องได้ดีร้องได้ไปไพเราะมากแล้วก็ร้องได้ลายทางอีสานเลยนะเนี่ยคักๆเลยครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
0: มาอยู่ในสายอยู่ไหมเอายังไม่มาน
1: ะครับคุณรสุต่อเลย
0: ก็ต้องเป็นผมล่ะเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนกับอารมณ์ประมาณอินดี้อีสานเนาะนะฮะที่ยุคหนึ่งที่มันเฟื่องฟูมากนะครับแต่ว่าผมก็ติดเหมือนลุงเข้มแหละมันยาวเกินไปเวลาเปิดออกอากาศวิทยุมันก็อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเมื่อต้องบริหารเวลาให้ดีเนาะแต่โดยรวมอ่ะผมว่าก็โอเคนะใช้ได้นะครับเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับอาจารย์ไมตรีอยู่ไหมครับ
1: ยังอยู่ไหมครับ
0: อยู่ไหมครับใน Facebook Fanpage ละกันเนาะนะครับมีไหมครับ
1: มีก็ท่านแรกเลยนะฮะชายชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ4ดาวครึ่งแล้วก็ตามมาด้วยคุณคมสรร4ดาวครึ่งและตามมาด้วยคุณ1เทพฟ้าใหม่นะครับให้มา4ดาวครึ่งคุณพิจิตรพลขันให้มา5ดาวครับคุณพิจิตรให้มา5ดาว2รอบเลยเบิ้ล4 5รอบเลยนะครับ6รอบแล้วคุณพิจิตรกับคุณรัฐแกงซ่าให้มา4ดาวครึ่งครับ
0: นะฮะพอสมควรแล้วกันเนาะสรุปดาวแล้วกันลุงเข้มนะ
1: ผมเองเพลงนี้นะครับก็ชอบมากเลยนะครับคุณสุครับแต่ว่ามันติดยาวให้ไป4ดาวครึ่งครับ
0: ผมก็4ดาวครึ่งเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ไมตรีเดี๋ยวขออนุญาตไปเบรกหน้าแล้วกันเนาะหลังเที่ยงครึ่งกลับมา
1: ท
0: ักท้ายชั่วโมงกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะฟังสรุปข่าวในรอบวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยสักครึ่งชั่วโมงครับเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับ4ดาวครึ่งกันครับอาทิตย์เ
3: ป็นพิเศษโดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: พิเศษ
1: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
2: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: นี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
1: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซามีส่วนการติดตามคนร้ายคืบหน้าไปมากเจ้าหน้าที่คาดจะออกหมายจับได้เร็วๆนี้ตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กชาวต่างชาติรัฐบาลแจ้งสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยเพิ่มสุทธิ 2.5% เป็นระดับเดียวกับประเทศคู่แข่งหลักของไทยย้ำสินค้าส่งออกกว่า 2,000 รายการได้รับยกเว้นแห่ชื่นชมสูติแพทย์ชาวจีนลุยน้ำท่วมมุ่งหน้าโรงพยาบาลเพื่อทำคลอดฉุกเฉินส่วนที่อินเดียเร่งอพยพชาวบ้านหนีน้ำท่วมทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาครับชาวตันยงมัดร่วมละหมาดขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบูเกซาส่วนการติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วครับที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสประชาชนส่วนราชการนำโดยนายธีรศักดิ์สังคโชติอำเภอระแงะร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมส่งผลให้ฐานพลานกลุ่มฐานพลานที่45เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนมีประชาชนเข้าร่วมกว่า200คนครับโดยเหตุการณ์นี้รุนแรงแล้วก็มีการสูญเสียมากที่สุดครั้งหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอระแงะพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่าระหว่างนี้ครับยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายคือทหารตำรวจฝ่ายปกครองร่วมทำงานกันลักษณะตั้งด่านป๊อปอัพเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดที่ตั้งในชุมชนยังต้องมีอยู่ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนส่วนการติดตามตัวคนร้ายครับผู้กำกับการสภ.ระแงะบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากคาดว่าจะออกหมายจับเร็วๆนี้ทั้งเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงการตรวจ DNA ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้พลเอกธนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครับได้ลงพื้นที่ประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาหรือว่าข้อขัดข้องในการดำเนินงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยทันทีกำชับให้ทุกหน่วยดำเนินการทบทวนหลังปฏิบัติมือจากการฝึกแล้วก็การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อนำบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขผู้ปกครองแล้วก็อุดช่องว่างส่วนที่อำเภอเทบาเขตรอยต่อกับอำเภอสะบ้าย้อยเมื่อตอน5ทุ่มครึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกหัวลากเฉพาะส่วนหัวครับของนายสมมาตรพุ่มแก้วซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านควนหลันตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบหรือว่ามาจากเรื่องส่วนตัวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตำรวจทหารกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งหาเบาะแสผู้ก่อเหตุครับ
6: ค่ะนอกจากนี้นะคะนายอภิสิทธิ์นะคะเวชาชีวะยังพูดถึงการเสนอแนวทางรัฐบาลหลังเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เริ่มกลับมาปะทุอีกนะคะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สูญเสียเจ้าหน้าที่ซึ่งความจริงการเตือนมีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ว่ามีความพยายามจะทำให้ความรุนแรงกับ

0: กลายมาเป็นเรื่องปกติอีกครั้งรัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่แต่การพูดคุยต้องไม่ใช่การยอมรับและปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่หรือยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลนะคะโดยขอรัฐบาลอย่าคิดว่ามีความรุนแรงแล้วต้องใช้ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวไม่มีการพูดคุยหรือถ้ามีการพูดคุยแปลว่าเกิดการปล่อยปละละเลยไม่มีมาตรการด้านความมั่นคงซึ่งในการดูแลความปลอดภัยหรือว่าการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องควบคู่กันไปหาจุดสมดุลให้ได้ส่วนการที่รัฐบาลมีการตั้งคณะพูดคุยมาแล้วมองว่าเป็นการผลักภาระให้กับคณะพูดคุยคณะทำงานเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าทราบมาว่าคณะพูดคุยมีความพยายามจะทำงานแต่อีกฝ่ายก็พยายามจะส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ควรเกิดขึ้นดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีทั้งในการพูดคุยแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายค่ะอีกเรื่องนึงที่พูดถึงคือ DHAI Passport นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็พยายามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่2เรื่องหนึ่งในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะอยากให้รัฐบาลชี้แจงโครงการ THAI Passport นะคะซึ่งนางการดีเหลียวไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าปัญหา2ด้านคือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมโครงการการใช้เงินภาครัฐอีกด้านหนึ่งกระบวนการจะซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันเพียงพอหรือไม่ที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมธิการแต่ยังไม่เดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นถึงรัฐมนตรีกระทรวงดีค่ะให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้อยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทางดีเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์บอกว่าเช่นเดียวกันกับเรื่องเขากระดงที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลหลังจากยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมแล้วก็เชื่อมโยงระบบรางหรือว่า Missing Link แทนนะครับโดยมองว่ารัฐบาลได้ยึดถือข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ตัวโครงการและตัดสินใจหยุดโครงการนี้ตรงกับสิ่งที่เราได้พยายามนำเสนอมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดว่าเมื่อยุติโครงการแล้วการพัฒนาภาคใต้จะต้องดำเนินการต่อในสิ่งที่เราเสนอโครงการเชื่อมใต้เชื่อมโลก Southern Connect เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดอยากให้ทำนะครับจึงอยากรัฐบาลที่มีความตั้งใจอยู่แล้วในการเชื่อมโยงพื้นที่โดยอยากให้คิดทั้งระบบรางถนนท่าเรือคำนึงถึงการเปิดพื้นที่ให้กับคนใต้ในการที่จะสามารถส่งออกสินค้าที่มีอยู่เพื่อเชื่อมกับโลกและก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งหมดดังนั้นขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะนับหนึ่งโครงการนั้นโครงการนี้แต่ให้ดูภาพรวมตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงให้เป็นระบบแล้วก็เกิดประโยชน์ให้กับคนใต้มากที่สุดครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนตรงนี้ครับ 12:07 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: สู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรองโฆษกรัฐบาลแจงสหรัฐปรับภาษีสินค้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวค่ะเรื่องการปรับภาษีเพิ่มเป็น 12.5% นะคะตอนนี้มีรายละเอียดค่ะว่านางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงกรณีที่สห

0: กาศปรับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าตามมาตรา301รัฐบาลอยากจะชี้แจงดังนี้ค่ะซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจตรงกันนะคะว่าอัตราภาษีมีผลตั้งแต่24กรกฎาคม2569เป็นการปรับจากฐานเดิมนะคะร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 หรือนั่นก็คือเพิ่มขึ้นสุทธิ 2.5% ไม่ใช่การเรียกเก็บภาษีเพิ่มใหม่นะคะเป็นการเพิ่มใหม่ร้อยละ 12.5 ทั้งจำนวนย้ำว่าอัตราดังกล่าวอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศผู้แข่งสำคัญของไทยหลายประเทศไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยในตลาดสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยว่าการติดตามข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าสินค้าส่งออกไทยนะคะมากกว่า 2,000 รายการได้รับการยกเว้นจากมาตรการภาษีดังกล่าวครอบคลุมสินค้าสำคัญมากมายหลากหลายอย่างวงจรรวมของยางธรรมชาติแป้งมันสำปะหลังในรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามพิกัดศุลกากรประเภทสินค้าห่วงโซ่อุปทานและเงื่อนไขการนำเข้าของสหรัฐจึงไม่ควรตีความว่าสินค้าไทยทุกประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะรัฐบาลก็เข้าใจนะคะความกังวลของผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายสินค้าไม่ตื่นตระหนกจากตัวเลขเพียงพาดหัวอย่างเดียวมาตรการครั้งนี้เป็นการเพิ่มอัตราภาษีสุทธิย้ำอีกครั้งว่าภาษีสุทธิ 2.5% จากฐานเดิมเท่านั้นไม่ใช่การเรียกเก็บเพิ่มใหม่ร้อยละ12ทั้งจำนวนขณะเดียวกันสินค้าไทยกว่า 2,000 รายการก็ได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทำให้จะต้องมาดูรายละเอียดลึกๆตรงนี้นะคะทั้งนี้ประเทศคู่แข่งหลักของไทยนั้นมีหลายประเทศอย่างเช่นจีนเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ถูกเรียกเก็บในอัตรานี้นะคะ 12.5% เช่นกันจึงไม่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญอีกทั้งยังมีสินค้าไทยอีกครึ่งหนึ่งมูลค่าส่งออกไปสหรัฐไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มซึ่งรัฐบาลจะใช้ข้อมูลนี้แหละค่ะแยกตามกลุ่มสินค้าและระดับผลกระทบเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ตรงเป้าหมายแล้วก็ใช้มาตรการรูปแบบเดียวกันกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะคะแล้วยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างดำเนินเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันปกป้องผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยในระยะยาวควบคู่กับการประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมในกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มต่อไปค่ะ
1: มีเรื่องของพ่อทิพย์นะครับตำรวจคุมตัว4ผู้ต้องหาในคดีขบวนการพ่อไทยทิพย์ฝากขังศาลอาญาหลังร่วมกันสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กชาวต่างชาติขณะที่แนวทางสืบสวนพบ1ในพ่อไทยทิพย์ปฏิเสธข้อหาอ้างมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงพบรู้จักครอบครัวหญิงชาวจีนจากญาติรับเป็นพ่อไทยทิพย์ให้2ครอบครัวครับพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายก็ประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและก็นายวรเมธซึ่งเป็นพ่อไทยทิพย์และพ่อแม่ชาวจีนอีก2คนก็คือนางสาวซีและนายหูไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยระหว่างคุมตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม1ในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ว่ารู้จักชาวจีนได้อย่างไรเป็นพ่อของเด็กชาวจีนจริงหรือไม่ได้ค่าจ้างจดทะเบียนเป็นพ่อหรือไม่แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบคำถามใดๆส่วนผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายได้ก้มหน้าตลอดระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ตอบคำถามใดๆเช่นกันครับทางนี้มีรายงานจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดทำคดีบอกว่าผู้ต้องหาชาวจีนทั้ง2รายให้การรับสารภาพรวมถึงนายบงคลพ่อไทยทิพย์ก็ให้การรับสารภาพเช่นกันส่วนนายวรเมธหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อไทยทิพย์ยังคงให้การปฏิเสธครับอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและอ้างว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นลูกของตนเองแต่แนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนจากผลการตรวจ DNA ว่านายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กชาวจีนเพราะ DNA ไม่ตรงกันโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายวรเมธครับมารู้จักครอบครัวชาวจีนและมารับรองเป็นพ่อเด็กชาวจีนจากญาติของนายวรเมธที่เป็นภรรยาของคนจีนญาติคนนี้ครับจึงได้ติดต่อประสานมาที่นายวรเมธเพื่อให้มารับรองจดทะเบียนเป็นพ่อคนไทยให้และข้อมูลยังพบอีกนะครับว่านายวรเมธรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนที่ถูกจับกุมส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอีกทั้งประวัติของนายวรเมธยังพบว่ามีประวัติคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายคดีครับ

0: ส่วนการแจ้งเกิดของนางสาวซีและนายหูพ่อแม่ชาวจีนนั้นมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็ได้ไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งจะต้องขยายผลและก็ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ครับ
1: ค่ะมาที่กรณีร้อนแรงนะคะในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้พูดกันนะคะมีการกระทำพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีค่ะที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS นะคะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยวค่ะมีทั้งพูดจาเสียงดังบนขบวนรถแสดงกิริยาท่าทางแล้วก็มีการตอบโต้กับหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปนะคะอย่างไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าไม่พอใจที่ถูกหญิงไทยตักเตือนเรื่องการพูดคุยกันเสียงดังทำให้คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปเป็นไวรัลข้ามคืนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในไทยโซเชียลลามไปถึงต่างประเทศด้วยจากนั้นเกิดกระแสกดดันอย่างหนักจนคนไทยที่ได้ดูคลิปหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวอิตาลีเองที่ใช้ชีวิตในไทยหลายคนก็ออกมาขอโทษนะคะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้นะคะล่าสุดค่ะเพจหนึ่งคือเพจ Landy Rubber Lab เปิดเผยคลิปชายลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเข้าไปพูดคุยตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นอิตาลีที่อยู่บนขบวนรถไฟฟ้า BTS ค่ะออกมากล่าวขอโทษแทนเพื่อนพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยืนยันว่าไม่ต้องการดูไม่ได้ทำไปเพื่อดูหมิ่นวัฒนธรรมคนไทยนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางสถานทูตอิตาลีค่ะประจำประเทศไทยออกแถลงการนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่เป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่มาอย่างประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะก็ขออภัยอย่างสูงต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็การที่ได้รับความไม่สบายใจข้อกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนมิได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมแล้วก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมการเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันถือเป็นรากฐานความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลออกมาชี้แจงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่กันทรลักษณ์ถูกจรวด BM21 ตกใส่เหตุปะทะไทยกัมพูชาไม่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยโดยวันนี้ครับนางสาวรัชนาธดาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีตามที่เจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่รัฐสภาเมื่อวานเพื่อติดตามการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุจรวด BM21 ตกใส่สถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อ24กรกฎาคม2568นั้นรัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานีบริการน้ำมันปตท.และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ภายในสถานีบริการได้รับความเสียหายรวมถึงมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บภาครัฐหน่วยงานท้องถิ่นภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันเร่งให้ความช่วยเหลือทันทีหลังเกิดเหตุรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปการช่วยเหลือดังนี้ครับสถานีบริการน้ำมันได้รับการมีเสียหายนะครับ 3,500,000 บาทโดยได้รับเงินชดเชยจากบริษัททิพยประกันภัยจำนวน1ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทปตท. 2.05 ล้านบาทปัจจุบันสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วตั้งแต่5กันยายน68

0: ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ได้รับความเสียหายอยู่นะครับมีมูลค่า14ล้านโดยได้รับการช่วยเหลือจากบริษัท CPO จำกัด9ล้านบาทแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่1พฤศจิกายน68ผู้เสียชีวิต7รายได้รับการช่วยเหลือจากครบถ้วนแล้วนะครับรวมเป็นเงิน58ล้านบาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ12รายได้รับการช่วยเหลือทุกคนรวมเป็นเงินประมาณ 4.6 ล้านบาทโดยได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่รายละ 100,000 ถึง 800,000 บาทตามระดับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บและสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมาจากหลายแหล่งงบประมาณครับก็ได้แก่เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานประกันสังคมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมถึงงบกลางตามมติครม5สิงหาคม68ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจนช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับทุกคำขอจะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาของคณะกรรมการตามระเบียบของกองทุนโดยหากความเสียหายเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผู้ประสบภัยจะได้รับเงินช่วยเหลือครับแต่ว่าจากการตรวจสอบกรณีความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันพบว่าคำขอในส่วนดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินจากกองทุนเนื่องจากเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจและได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยรวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต้นสังกัดแล้วการพิจารณาจึงต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการไม่จ่ายเงินชดเชยซ้ำในความเสียหายรายการเดียวกันเพื่อให้การใช้เงินของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยทุกกรณีช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนัก

0: กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายกอบจ101ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพาไปดูเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101จุดแรกไปที่หอประชุมอำเภอธวัชบุรีสังเกตการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนถึงวันเลือกตั้งคือวันพรุ่งนี้มีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101นะคะรวมไปถึงนางวิภาพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด101ร่วมสังเกตการผู้ว่า101บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องมาเลือกนายกอบจซึ่งผู้มีสิทธิ์นะคะในจังหวัดราวๆ 1,600,000 คนตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ 60% สั่งการทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกกต.กำชับปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลพินิจหากไม่มั่นใจให้สอบถามกกต.โดยตรงส่วนการวางแผนรับมือสภาพอากาศไม่ประมาทจัดสถานที่เลือกตั้งในอาคารไม่มีอะไรน่าห่วงเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีมาบริหารอบจ.ด้านผอ.กกต.101บอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่ประจำการหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 22,000 คนค่ะ
1: ตำรวจตามรวบตัวแก๊งวัยรุ่นป่วนเมืองแก๊ง5บาทได้ครบแล้วนะครับขณะที่ชุดแรกส่งฟ้องศาล7คนศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทและจ่อส่งฟ้องอีก6คดีที่เหลือครับจากกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดลำปางรวมตัวกันตั้งแก๊งโดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าแก๊ง5บาทเทคนิคและตลาดล่างโดยจะตระเวนก่อเหตุความรุนแรงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างหนักในพื้นที่สภ.เมืองลำปางและก็สภ.เขลังนครจนเป็นเหตุให้พลตำรวจตรีภูมิปัญญาณวตระกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเรียกประชุมเร่งด่วนตำรวจในพื้นที่ครับเพื่อสั่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลซี่ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนตามที่นำเสนอข่าวนะครับเมื่อ23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขลังนครสามารถติดตามตัวแก๊งวัยรุ่น5บาทได้ครบแล้ว8คนโดย7คนเนี่ยอายุ 18-20 ปีส่วนอีก1คนอายุเพียง16ปีเท่านั้นครับทั้ง8คนรับสารภาพล่าสุดวันนี้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดเผยบอกว่าสภ.เมืองลำปางได้ติดตามตัวสมาชิกแก๊ง5บาทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธที่เหลืออีก3คนได้ครบแล้วก็ประกอบด้วยในเอิร์ทอายุ22ปีเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายที่แยกปั๊มหลอดในคินเยาวชนอายุ16ปีเกี่ยวข้องคดีทำร้ายร่างกายที่แยกบุญถึงในรินอายุ18ปีเกี่ยวข้องในคดีทำร้ายร่างกายหน้าหอพักวนิดาโดยผู้ต้องหา7คนซึ่งไม่ใช่เยาวชนทางสภ.เขลังนครครับส่งฟ้องศาลแขวงลำปางเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นศาลสั่งปรับคนละ 20,000 บาทไม่มีโทษจำคุกส่วนเยาวชนจะส่งฟ้องศาลเยาวชนในวันจันทร์

0: ที่27กรกฎาคมต่อไปครับ
1: ค่ะเหตุการณ์หนุ่มกัมพูชาฉุดหญิงไทยนะคะซึ่งมีภาพวงจรปิดจับภาพนาทีที่ชาย2คนพยายามตามหญิงสาวจะบุกเข้าไปในบ้านฝ่ายหญิงไหวตัวทันนะคะรีบเดินหนีล็อกประตูรั้วทันทีค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น21กรกฎาคมนะคะขณะที่ผู้เสียหายเดินทางกลับบ้านลำพังระหว่างเข้าซอยก็มีชาย2คนยืนอยู่ริมกำแพงทางเข้าด้วยความกลัวหญิงรายนี้จึงรีบเดินหนีเพราะสังหรณ์ใจจะเกิดเรื่องไม่ดีแน่นอนจนกระทั่งชาย2คนวิ่งไล่ตามเธอก็หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในซอยตรอกสุราแขวงชนะสงครามเขตพระนครหลังเกิดเหตุผู้เสียหายโพสต์เรื่องราวใน Instagram จนญาติมาเห็นโพสต์ชวนคนในชุมชนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุในช่วงเย็นวันที่23 กรกฎาคมจนคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้มาทราบว่าเป็นชาวกัมพูชาค่ะชื่อนายบืออายุ22ปีและนายทัศน์อายุ24ปีเป็นลูกจ้างร้านอาหารในพื้นที่มีหนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงานถูกต้องชาวบ้านก็เลยรุมสั่งสอนค่ะรุมสั่งสอนจนน่วมเลยนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างถูกรุมและคุมตัวผู้ต้องหาไปและพยายามที่จะยกมือไหว้ขอโทษเมื่อวานนี้ตำรวจสน.ชนะสงครามคุมตัวไปสอบปากคำรอฝากขังพร้อมตั้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืนแล้วก็กระทำการให้ผู้อื่นตกใจกลัวล่าสุดมาวันนี้ตำรวจนำตัวทั้งสองคนขึ้นรถนำส่งฝากต่อศาลอาญารัชดาภิเษกผู้ต้องหาทั้งสองกล่าวขอโทษผู้เสียหายยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายผู้เสียหายไม่ได้จับมือเลยทั้งบอกว่าเห็นฝ่ายหญิงตกใจก็เลยเดินตามไปจะขอโทษแต่เมื่อถูกต่อว่าก็เลยเดินกลับมาซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับภาพในวงจรปิดนะคะที่ผู้ต้องหาไม่ได้เดินแต่เป็นการวิ่งตามผู้เสียหายค่ะในส่วนคดีตำรวจก็ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนข้อเท็จจริงตามที่ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์จะเป็นประเด็นเข้าสู่การพิจารณากระบวนการยุติธรรมต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายได้เปิดใจเล่าว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ตรงนี้มากว่า30ปีแล้ววันเกิดเหตุไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็ระหว่างกลับบ้านนะคะก็มืดแล้วทางเข้าบ้านเป็นซอยเล็กๆค่ะไปเจอผู้ต้องหา2คนยืนอยู่ริมกำแพงคุยกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักแต่เมื่อเดินเข้าไปจึงรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยรีบเดินผ่านจับกระเป๋าตัวเองนะคะรีบเดินตัวรีบเข้าไปในบ้านทันทีค่ะทั้งนี้ผู้ต้องหาก็พูดขึ้นนะคะชวนเธอไปกินเบียร์นะคะเธอปฏิเสธไปก่อนหันกลับไปมองอีกไม่กี่วินาทีต่อมาค่ะผู้ต้องหากลับวิ่งเข้ามาหาเธอก็เลยวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตนะคะไปถึงประตูบ้านรีบเปิดล็อกแล้วก็ปิดประตูหนีทันทีค่ะก็ในภาพวงจรปิดนะคะมีเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะวิ่งตามแล้วก็สอดมือเข้าทางลูกกงประตูเธอตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็ตะโกนขู่จะแจ้งตำรวจจากนั้นตัวเองก็มีการทำคลิปมาโพสต์นะคะเรื่องราวเกิดขึ้นจนตำรวจตามตัวได้ค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับแพทย์ผู้ทุ่มเทท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนครับได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลังมีภาพของเขาเข็นจักรยานฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวเพื่อไปทำงานที่โรงพยาบาลท่ามกลางพายุฝนตกหนักเป็นประวัติการในช่วงไต้ฝุ่นบาวีพัดเข้าพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองเซินหยางมณฑลเหลียวหนิงขณะเผชิญอิทธิพลของพายุบาวีส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในปี1951หรือว่าเมื่อ75ปีก่อนเมื่อช่วงต้นเดือนนี้นี่เองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ท้องถนนจมอยู่ใต้น้ำรถยนต์หลายคันถูกจอดทิ้งไว้แต่กลับถูกปรากฏภาพผู้ชายคนหนึ่งเข็นจักรยานคู่ใจฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงถึงเอวซึ่งเขาผู้นั้นก็คือชูเจินหาวสูติแพทย์ประจำโรงพยาบาลซึ่งจริงมหาวิทยาลัยแพทย์จีนในเมืองเซินหยางคลิปวิดีโอของเขาครับเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์พลเมืองชาวเน็ตสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงต้องเสี่ยงเดินทางในสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้เมื่อรู้คำตอบว่ามีนัดผ่าตัดทำคลอดเคสซับซ้อนในวันนั้นยิ่งพากันชื่นชมในความทุ่มเทของสูติท่านนี้ครับโดยในแพทย์ชูบอกว่าวันนั้นต้องไปทำงานให้ได้เพราะอีกฝั่งของถนนมีคนกำลังรออยู่การคลอดลูกเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ในฐานะสูติแพทย์มีแต่ต้องเดินหน้าต่อแม้จะต้องเจอกับความยากลำบากใดๆก็ตามครับ
1: ค่ะส่วนที่อินเดียน้ำท่วมที่กุชราชเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนรวมถึงเด็กๆออกจากพื้นที่ประสบภัยกุชราชนี่นะคะเป็นรัฐทางตะวันตกของอินเดียเจออิทธิพลมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนถนนหลายสายจมใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียรายงานเมืองหลายแห่งรวมถึงอเมดาบัดแล้วก็นับชารีวัดปริมาณน้ำฝนสะสมนะคะ24 ชั่วโมงสูงกว่า30 เซนติเมตรหรือ12 นิ้วโดยที่เมืองนับซารีทีมกู้ภัยใช้เรือยางสัญจรผ่านในจุดที่ถูกน้ำท่วมเพื่อช่วยประชา

0: ชนขณะที่ชาวบ้านเมืองสุรัตต้องเดินลุยน้ำท่วมขังสูงระดับเข่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยวินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: เยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุม15จังหวัดทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
1: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Court Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์

ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

0: าเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข้าวเยาวรุ่น
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้

0: กครัว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกจังหวัดภาคใต้นะคะที่กำลังรับฟังอสมทอยู่ในตอนนี้ด้วยค่ะเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังได้ยินนะคะเป็นเสียงจากอสมทจังหวัดตรังค่ะที่ได้รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในสัปดาห์นี้นะคะและแน่นอนว่านี่คือช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะโดยดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์เลิศกุลินค่ะจริงๆเก๋เองก็ยังอยู่ในช่วงที่เสียงแหบแห้งนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงไม่สบายกำลังกายอาจจะอ่อนแอแต่ว่ากำลังใจเกินร้อยแน่นอนค่ะสำหรับเยาวรุ่นคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยค่ะทำไมถึงเยอะรู้ไหมคะเพราะว่าพวกเขาค่ะเป็นวงดนตรีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นวงดนตรีธรรมดานะคะมีด้วยกันทั้งหมด4วงดนตรีทำให้ไม่สามารถที่จะให้น้องๆเนี่ยมาสัมภาษณ์รวมกันพร้อมกันได้ห้องส่งของเราไม่พอนะคะน้องๆเยอะมากเลยค่ะแล้วทำไมถึงเป็น4วงดนตรีรู้ไหมคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเข้าร่วมประกวด Rockwell Music Band Competition 2026ค่ะและน้องๆ นะคะเยาวรุ่นคนเก่งจังหวัดตรังของเราสามารถผ่านเข้าไปเป็นรอบเซมิไฟนอลต้องบอกว่าสามารถผ่านเข้าไปเป็นผู้เข้าแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลได้สำเร็จนะคะจาก70วงทั้งประเทศค่ะน้องๆเป็น1ใน42วงที่ผ่านเข้ารอบไปค่ะโดยน้องๆทั้ง4วงนะคะเป็นน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังและโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังค่ะได้แก่วงนมชมพูโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวงน็อกซ์โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังวง The Vision นะคะโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังและ Lexin Band จากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆ นะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะโดยที่น้องๆก็อาจจะทักทายไม่ได้ยาวมากนะคะอาจจะเป็นการทักทายสั้นๆ นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพวกเขากันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาจะสวัสดีพวกเราด้วยความสดใสขนาดไหนนะคะ
2: สวัสดีค่ะพวกเราวงนมชมพูจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะ
3: สวัสดีครับพวกเราร
4: ำ
3: น้อง
4: ครับ
3: จากโรงเรียนสภา

0: โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดจันทร์
1: ถามน้องๆหน่อยละกันนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้ผ่านเข้ารอบไปสู่เซมิไฟแนลในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
2: รู้สึกดีใจครับ
3: รู้สึกมันชิลมากเลยชิล
4: ดีใจมาก
3: เราปล่อยจอยอ่ะชิล
4: ๆครับชนะหรือไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับเราชิล
3: ๆไม่เป็นตามจะโอเคจะเก็บ
5: ดีใจมากๆเลยค่ะแต่กับว่าเราได้ไปเก็บประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยไป
6: สำหรับพวกเราวงเบสินเบนนะคะพวกเรารู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้ารอบ25วงสุดท้ายค่ะ
1: เป็นการแสดงความดีใจที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากแต่ละวงต้องบอกว่าแอบทึ่งมากๆนะเพราะว่ามีผู้เข้าประกวดทั้งประเทศเนี่ย70วงเลยแล้วน้องๆเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบไปเป็นเซมิไฟแนลได้อยากรู้ว่าใช้เวลาการฝึกซ้อมยังไงกันบ้างคะ
2: ใช้เวลาฝึกซ้อมมานานครับ
7: ประมาณเท่าไหร่คะ
2: 1เดือนครับ
7: 1เดือนนะคะสำหรับงานนี้นะ
2: คร
7: ับ
8: ก็นานครับหลายเดือนมากๆนะครับที่ซ้อมมาก็ทุ่มเทมากๆครับก็งานนี้ก็จะเต็มที่ครับ
9: ใช
8: ้
9: เวลาซ้อมประมาณ2อาทิตย์ค่ะใช้เวลาหลังเลิกเรียนกับวันหยุดมาซ้อมกันค่ะ
6: พวกเราใช้เวลาฝึกซ้อมมาปีกว่าๆค่ะที่จะได้รางวัลอันดับหนึ่งที่หาดปักเมย์มาแล้วก็จะได้เข้ารอบที่ชุมพรมาค่ะ
1: ชอบคำตอบกันมากๆเลยนะคะทำให้เห็นว่าการที่จะผ่านเข้ารอบหรือประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในการเล่นดนตรีเนี่ยไม่มีคำว่าโชคช่วยนะคะทุกคนบอกระยะเวลาการฝึกซ้อมได้อย่างชัดเจนทำให้เห็นถึงความแน่วแน่ตั้งใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่าการที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันต้องผ่าน

0: การฝึกซ้อมผ่านการมีวินัยอย่างยิ่งยวดเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะเรามาฟังน้องๆเนี่ยขอกำลังใจกันบ้างดีกว่านะคะว่าน้องๆเนี่ยอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจยังไงบ้างแล้วก็ในการแข่งขันที่จังหวัดชุมพรที่กำลังจะมาถึงเนี่ยน้องๆอยากให้ชาวจังหวัดตรังไปร่วมเชียร์กันบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงไปฟังกันได้เลยค่ะ
1: ขอกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับชาวตังที่อยู่ที่ชุมพรสามารถไปเชียร์พวกเราได้วันที่1สิงหากับ2สิงหาได้นะคะ
2: ขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตังทุกคนด้วยครับส่วนFC ที่อยู่ทางชุมพรก็ไปเชียร์พวกเราด้วยครับผม
3: พวกเราขอกำลังใจจากพี่น้องชาวจังหวัดตังด้วยนะครับ
4: ได้ขอกำลังใจจากชาวจังหวัดตังที่อยู่จังหวัดชุมพรมาเชียร์พวกเราในวันที่1และ2สิงหาด้วยนะครับ
5: ซินแดนะคะขอกำลังใจจากพี่น้องชาวตังทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากลูกหลานไว้อ้อมอกอ้อมใจของชาวตังด้วยนะคะ
6: เล่ฝากเชียร์เล็กซินแดนจากพี่น้องชุมพรที่คือที่ตังหรือว่าคำเหนือที่ตังด้วยนะครับ
7: เราอยากให้ทุกคนรู้เพื่อนๆพี่ๆมาเก่งด้วยความสามารถที่มีคุณนะ
0: ขอกำลังใจได้แบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็มีคาแรคเตอร์กันสูงมากๆเลยนะคะในแต่ละวง
8: บอกข่าวเยาวรุ่นบอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้บอกข่าวเยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือมีของอยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่น
0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
3: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
4: แฮปปี้ทั้งครอบครัวสำหรับบอกข่าวเยาวรุ่นสัปดาห์นี้นะคะก็ได้เวลาที่จะร่ำลารายการกันไปแล้วล่ะค่ะอาจจะสั้นกันไปสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการแสดงดนตรีที่อยากจะเอามาให้ทุกคนได้ดูก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะเป็นความลับนิดนึงเนาะเพราะว่าเด็กๆก็ต้องเตรียมตัวแข่งขันกันในรอบถัดไปนะคะขอฝากกำลังใจดีกว่าค่ะอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดตรังนะคะส่งกำลังใจให้กับเด็กๆค่ะรวมไปถึงชาวตรังที่อาจจะอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ร่วมส่งกำลังแรงใจเชียร์เด็กๆและไปรับชมกันได้ในการแข่งขัน Rockwell Music Band Competition 2026ที่จังหวัดชุมพรนะคะแข่งขันกันที่โลตัสนะคะรอบเซมิไฟแนลกันในวันที่1ค่ะและรอบไฟแนลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศกันในวันที่2สิงหาคม2569กันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจไปเชียร์เด็กๆกันด้วยนะและสำหรับวันนี้ค่ะบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะในส่วนของอสมทจังหวัดตรังที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายโดยดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์ตเลิศกุลินสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: บอกข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอกข่าวเยาวรุ่น

0: ัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิด

0: จิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
1: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกตำรวจชี้นักท่องเที่ยวชูนิ้วกลางใส่คนไทยบน BTS ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้ย้ำต่างชาติทำผิดในไทยต้องรับโทษตามกฎหมายกรณีคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวอิตาลีกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้นล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าหากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติหากกระทำผิดในประเทศไทยย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกันส่วนกรณีการส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะหากการกระทำเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือฝ่าฝืนระเบียบผู้ให้บริการอาจมีความผิดตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยคลิปวิดีโอและภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินคดีได้ขณะที่ตัวแทนกลุ่มอิตาลีที่เป็นข่าวดังอัดคลิปขอโทษคนไทยและจะเดินทางกลับประเทศโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเผยแพร่คลิปวิดีโอตัวแทนกลุ่มชาวอิตาลีที่ตกเป็นกระแสไวรัลจากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อัดคลิปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกล่าวขอโทษคนไทยทุกคนโดยหนึ่งในตัวแทนกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์และทราบว่าตกเป็นข่าวดังในไทยอยากออกมาขอโทษตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยความรู้สึกกังวลและกลัวจึงได้เลื่อนการออกมาขอโทษเป็นวันนี้แทนแต่ทำให้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมของโรงเรียนจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดนายกสั่งเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์หลักทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569กำชับกระทรวงคลังเร่งดำเนินโครงการหลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า9,300,000คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าความตั้งใจรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์คนจนตัวจริงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มเป้าหมายโครงการคือผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.มีการสำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักสำคัญในการช่วยเหลือส่งตรงถึงมือขณะที่การยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ที่ต้องการมากที่สุดสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม

0: กต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก MCOT Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
7: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
8: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
7: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทตรังMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทตรังรายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันThank you.

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแดนดินถิ่นใต้นะคะและสัปดาห์นี้ค่ะอสมทจังหวัดตรังรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะทั่วทั้งอสมทภาคใต้กันเลยทีเดียวและดิฉันค่ะดีเจเก๋ดีเจเก๋กู๊ดพัสพรเลิศกุลินรับหน้าที่นี้นะคะเอาละค่ะช่วงแรกนะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของ MCOT South นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณบรรจงนฤพรเมธีนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูดบ่อหินฟาร์มสเตย์ค่ะ

0: จุดเริ่มต้นของความฝันค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่บรรจงก้าวมาเข้าสู่ในเรื่องของการทำประมงและวิสาหกิจชุมชนค่ะมาเป็นบ่อหินฟาร์มสเตย์แล้วก็มองเห็นศักยภาพอะไรบ้างในการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับที่วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านผู้จูดของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลานะครับเราเริ่มต้นมีการเลี้ยงปลาในกระชังตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาแล้วครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เกิดวิกฤตหลายด้านนะครับที่ทำให้การเลี้ยงปลาของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีลักษณะของความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตของโรคระบาดวิกฤตของสึนามินะครับซึ่งเราก็มาวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเนี่ยที่ยังไม่ได้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็น่าจะมาจากสาเหตุหลักก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพวกเราก็เลยรวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันดูแลรักษาป่าชะเลนนะครับช่วยกันปลูกป่าจนป่าชะเลนสมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าจากการที่เรามีต้นทุนทางทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่บวกกับวิถีชุมชนนะครับในพื้นที่นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นกลไกอันหนึ่งซึ่งนำไปสู่เรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราก็เลยเริ่มต้นนะครับก็เลยเริ่มต้นไปทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรามองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องไปเพิ่มทุนทางด้านอื่นเข้ามานะครับเราเอาทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับอย่างเช่นเรื่องของวิถีชุมชนทรัพยากรที่เราดูแลแม้แต่เรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันปรับนะครับแล้วก็ชูขึ้นมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: แล้วเราก็เริ่มต้นจากทำที่พักโฮมสเตย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพักนะครับแล้วเริ่มเข้ามากินปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับกินปลาสดๆจากทะเลที่ชาวประมงนะครับที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยจับขึ้นมานะครับทุกคนมาที่นี่ก็จะประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับแวดล้อมไปด้วยป่าชะเลนแถมยังได้กินอาหารทะเลสดๆน
0: ะคร
1: ับที่จับขึ้นมาจากกระชังนะครับเช้าๆก็ไปหาอยู่หากินร่วมกับทางสมาชิกกลุ่มออกไปจับปลาด้วยกันสายๆก็เอาอาหารกลับมาแล้วก็มาปรุงอาหารทานกันนะครับก็จะเป็นสิ่งของการท่องเที่ยวนะครับก็ทำให้คนก็เริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เนื่องจากว่าทางชุมชนของเราเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการเลี้ยงปลามาค่อนข้างยาวนานนะฮ
0: ะ
1: เราก็เลยมีองค์ความรู้บ้างนะครับก็เลยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับรวมถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเลได้ใจปังนะครับเริ่มสร้างธนาคารต้นกล้ายัดทะเลขึ้นมานะครับเพาะต้นกล้ายัดทะเลนะครับแล้วก็นำไปปลูกนะครับเพื่อสร้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มของเราเนี่ย

0: เลี้ยงปลาเนาะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีลูกพันธุ์สัตว์น้ำเข้ามาอันลูกพันธุ์ในกระชังของเรา
1: ครับ
0: เราก็มองความสำคัญของแหล่งหญ้าทะเลนะครับเริ่มพ่อหญ้าทะเลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลที่มันเสื่อมโทรมนะครับให้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปลูกป่านะครับปลูกป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวจิตอาสาและนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกันนะครับทำกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกันกับทางชุมชน
1: ค่ะ
0: ซึ่งนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยนอกจากได้พักที่อยู่ที่อยู่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับอาหารทะเลสดๆแล้วยังมีกิจกรรมที่ช่วยกันดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เริ่มชื่นชอบมากขึ้นครับก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมามากขึ้นถ้ามีโอกาสก็เข้ามาครับที่เราเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าลักษณะของการเข้ามาเนี่ยก็ต้องจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะคำนึงถึงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที
1: ่
0: ที่เราพูดถึงเรื่องของ carry capacity นะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามารบกวนนะครับเรื่องของวิถีชุมชนนะครับรวมถึงตัวธรรมชาติที่อยู่ในทะเลนะครับในป่าทะเลนะครับเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างฝ่อบางนะครับเรามีบ่อน้ำพุร้อนนะครับที่นี่เรามีบ่อน้ำพุร้อนเค็มด้วยนะครับใช่ครับที่นี่บ่อน้ำพุร้อนเค็มเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรานะฮะเนื่องจากว่ามีลักษณะของน้ำเนี่ยเป็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีอุณหภูมิประมาณ47องศามีความเค็มอยู่ที่32 ppt ครับผม
1: ไม่ธรรมดาคือจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดตรังนี่เราจะคิดแต่แค่ว่าไปทะเลแต่ไม่ได้ฟังเรื่องราวแบบนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะต้องออกตัวเองไปถ่ายทำสักครั้งหนึ่งนะคะอยากจะไปแล้วก็อยากจะไปพักผ่อนด้วยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคำถามถัดไปนะคะพี่บรรจงค่ะในความรู้สึกของพี่บรรจงอะค่ะพี่บรรจงคิดว่าการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วจากที่ฟังพี่บรรจงไม่ได้หมายถึงว่าการจะต้องมีนักท่องเที่ยวที่เยอะเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีการจำกัดถูกไหมคะเพื่อที่จะยังให้ทรัพยากรของเราเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนค่ะแล้วในส่วนตัวของพี่บรรจงเองพี่บรรจงมองว่าในการทำการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างคะ
0: คือการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลไกเป็นเครื่องมือนะครับในการเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนของเราขนาดเดียวกันนะก็เป็นกลไกในการดูแลทรัพยากรนะครับทางการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าเรื่องของทะเลนะครับไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยคือการท่องเที่ยวที่ทำให้เกิดความสมดุลนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับรวมไปจนถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับต้องทำควบคู่กันไปนะครับถึงจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเรามีทรัพยากรที่ยั่งยืนสำหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนะครับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่อาจจะใช้รถลาที่ค่อนข้างเยอะเข้ามาในพื้นที่นะครับถ้าเรามีการปรับให้มันมีการใช้รถลาเข้ามาในพื้นที่ลดน้อยลงนะครับมันก็เป็นการช่วยนะครับลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราได้อีกทางหนึ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะครับ
1: ตั
0: วอย่างที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักนะครับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกันครับ
1: เรียกว่านอกจากเราจะนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยกันลดคาร์บอนชาวบ้านแล้วก็ชุมชนที่อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกได้รับการกระทบด้วยถูกไหมคะนอกจากจะสร้างรายได้แล้วก็ยังทำให้วิถีชีวิตเนี่ยก็ยังคงเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้คำว่า

0: วินวินก็ได้นะคะเราก็ได้ทั้งความสุขชาวบ้านก็ยังคงเดิมแล้วก็ได้รายได้ด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะขออนุญาตถามคำถามถัดไปนะคะพี่เดี๋ยวนี้นะคะคำถามอาจจะแบบว่าเยอะมากกำลังพยายามที่จะทำให้กระชับที่สุดค่ะในบ้านพรุจูดนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะพี่บรรจงคิดว่าในเรื่องของการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดโอกาสข้างหน้าเนี่ยอยากจะชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมอนุรักษ์ในเชิงปฏิบัติยังไงได้บ้างคะ
1: อ๋อที่นี่เราจะมีเรื่องของการปลูกหญ้าทะเลนะครับเรามีธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเราสามารถร่วมกันในการที่จะไปศึกษาระบบนิเวศของหญ้าทะเลนะครับร่วมกันกับทางชุมชนนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับมาฝากไว้กับธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อทางชุมชนเนี่ยก็ช่วยกันดูแลนะครับให้ต้นกล้าเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็นำเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยครับเอาไปปลูกต่อนะครับไปปลูกในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับก็จะทำให้ทรัพยากรโดยเฉพาะหญ้าทะเลเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาช่วยกันทำในเรื่องของการอนุรักษ์ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการเพาะต้นกล้าของต้นเตยทะเลนะครับเนื่องจากชุมชนของเราเนี่ยมีกลุ่มที่ทำเรื่องของจักสารเรื่องจักสารเตยปนันจักสารทำเป็นเครื่องใช้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกระเป๋าเป็นของฝากของที่ระลึกให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มสตรีซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับที่ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีสินค้าที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาขึ้นลวดลายนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะครับแล้วก็เป็นโอท็อปพรีเมียมนะครับที่สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาชมแล้วก็มาซื้อได้นะครับเราก็พยายามที่จะปลูกต้นเตยทะเลเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้กลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะมีทรัพยากรสำหรับในการทำจักสารต่อไปนะฮะนักท่องเที่ยวสามารถจะมาร่วมกันปลูกกับเราได้ด้วยนะครับ
0: มองเห็นถึงความที่เราใช้คำว่าเหมือนไม่มีปลายเลยเหมือนเป็นอินฟินิตี้ที่จะไปต่อได้แบบเรื่อยๆจริงๆเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกดีมากๆค่ะทีนี้อยากจะสอบถามความเห็นของพี่บรรจงว่าพี่บรรจงมองว่าจังหวัดตรังเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวอะไรบ้างคะ
1: จริงๆแล้วจังหวัดตรังเราเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวทรัพยากรตั้งแต่น้ำตกนะครับภูเขานะครับป่าไม้นะครับรวมถึงทะเลนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีพวกวิถีนะครับวิถีเมืองวิถีชุมชนเนี่ยครับที่หลากหลายเยอะมากนะครับแล้วก็มีลักษณะของสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของจังหวัดตรังเนี่ยมีความโดดเด่นค่อนข้างเยอะมากเลยเรามีศาลเจ้าเยอะแยะหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคำคงเอียหรืออะไรก็ตามเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีโบสถ์คริสต์ร้อยปีนะครับที่ศาสนาไอ้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถที่จะมาเข้าโบสถ์นะครับแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชุมชนของเราที่นี่นะครับนอกจากนั้นเรายังมีพี่น้องมุสลิมนะครับที่เป็นจังหวัดตรังเราก็มีมัสยิดหลายที่นะครับที่โด่งดังนะครับก็ถือว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วยังมีของกินนะของกินนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ถึงวิถีของคนต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นต้นทุนทางการของต่างก็คือเรื่องของวิถีต่างนี่แหละครับ
0: ค่ะ
1: ที่มันมีความโดดเด่นอาจจะดูแล้วเหมือนกับจังหวัดอื่นๆหรือเหมือนที่อื่นๆแต่โดยเนื้อแท้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่าง
0: ที่
1: แตกต่างออกไปใช่ไหมครับเรารู้สึกไหมครับ
0: รู้สึก
1: เข้ามาที่ต่างเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไปที่จังหวัดอื่นหรือไปที่เมืองอื่นนะครับหรือแม้แต่เราบอกว่า

0: เราอยากจะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมจีนอย่างเงี้ยครับเราอยากจะไปที่ประเทศจีนเนี่ยพอกลับมาที่ตรังเนี่ยมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คล้ายๆแต่ว่ามันไม่เหมือน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: แม้กระทั่งตัวเมืองเองเนี่ยบางทีแอบให้ความรู้สึกเหมือนชนบทบางที่ของญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับมันมีคือจุดขายของเราที่นี่ของตังเนี่ยเรามาขายเรื่องของวิถีดีกว่าครับวิถีตังนี่แหละครับวิถีตังก็คือความเป็นอยู่นะครับชีวิตความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนทรัพยากรที่มีอยู่ที่ไปเกื้อกูลทำให้เกิดวิถีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดตังเราเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพค่อนข้างสูงมากนะครับมันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของเนี่ยครับของอาหารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับไม่เฉพาะทะเลอย่างเดียวนะครับบนบกเราก็ยังมีมากมายนะฮะเรามีหมูย่างนะครับมีพริกไทยนะครับที่เป็นพริกไทย GI นะครับมีผลไม้นะครับอยู่หลายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้หลากหลายจริงๆครับ
1: คือแอบขออนุญาตเสริมนิดนึงว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้เจออาหารของทาง3จังหวัดชายแดนใต้เขาเป็นเหมือนการทำไตปลาแห้งแต่เขากลับชูว่าเขาใช้พริกไทยจากจังหวัดตรังโอ้โหเราฟังแล้วแอบรู้สึกว่าอุ้ยเนี่ยเห็นไหมคะคือมันเป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วตรังมีอะไรที่แบบพิเศษมาก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะขออนุญาตถามคำถามต่อไปนะคะถ้าเกิดอยากจะถามในเรื่องของความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะในส่วนของพี่บรรจงเองค่ะถ้าเกิดว่าจะมีโอกาสในวันข้างหน้าเนี่ยพี่บรรจงอยากผลักดันให้จังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและนักท่องเที่ยวพี่บรรจงคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะสามารถจัดประชุมเสวนาหรือว่าผนึกกำลังกันได้ไหมคะในอนาคตข
0: ้
1: างหน้า
0: ผมคิดว่าตังเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนผู้ประกอบการนะครับหรือคนตังทั้งหมดเนี่ยครับมีความรักและสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นนะครับความสำคัญของจังหวัดมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้าเรามองจากบริบทของการขับเคลื่อนของตรังเนี่ยจะเห็นว่าตรังจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างสงบนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนะครับมีนิสัยที่เป็นลักษณะคอมโพไมซ์นะครับก็เป็นนิสัยที่มันไปสอดคล้องกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีจิตมีไมตรีจิตที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับคนตรังมีรอยยิ้มทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาพูดคุยเสวนาร่วมกันนะครับแล้วก็กำหนดทิศทางของการท่องเที่ยวเนี่ยให้มันมีความแหลมคมมากขึ้นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช่ว่าตรังไม่ได้มีการพัฒนาแต่มีการพัฒนาไปเยอะการพูดคุยอาจจะน้อยไปหน่อยแต่อาจจะไม่มีการกำหนด อะไรที่มันเป็นลักษณะเป้าหมายร่วมกันนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นทิศทางร่วมที่มันมีความแหลมคมนะครับแต่ถ้าเราเข้ามาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันมาทำให้เกิดการตกผลึกนะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีความแหลมคมเพิ่มมากขึ้น
1: ค่ะคือต้องบอกว่าคำว่าให้เป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้มีความแหลมคมโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นศัพท์ใหม่ที่เก๋เองรู้สึกแอบว้าวเหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเหมือนที่พี่บรรจงบอกทุกอย่างเนี่ยมันดีด้วยตัวของมันเองอยู่ค่อนข้างมากแล้วแต่วันนี้พอมันแหลมคมมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะไปได้ไกลมากขึ้นอีกใช่ไหมคะพี่
0: ใช่ครับ
1: โหแบบหนูฟังแล้วหนูประทับใจมากหนูไม่แปลกใจเลยว่าพี่ได้รับรางวัลคือแอบเห็นรูปโปรไฟล์แอบส่องนะคะ
0: อ๋อเราได้รับรางวัลกินรีครับ
1: อ๋อกินรี
0: ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: อันนี้อาจจะดูหนังมากไปสุพรรณหงส์แล้ว อ๋อเป็นรางวัลกินรีในด้านของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับ
1: โอ้โหรู้สึกใจฟูเหมือนกันนะคะคือ

0: คือตอนที่ได้รับคอนเนคชันให้พูดคุยกับพี่บรรจงเนี่ยเราเองก็ยังนึกภาพไม่ออกด้วยตัวของเก๋เองเนี่ยอาจจะก้ำกึ่งว่าฉันจะไปอยู่ในเจนไหนดียังนึกไม่ออกแต่พอได้พูดคุยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวในเชิงที่เป็นนวัตวิถีแบบนี้ค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการมากๆของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพราะว่าการเหมือนเป็นการได้โซเชียลดีท็อกซ์ไปในหลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยนะคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขออนุญาตนะคะขออีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะร่ำลากันไปในวันนี้ค่ะอยากให้พี่บรรจงนะคะฝากข้อคิดหรือเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงชวนคนในจังหวัดตรังนะคะมาช่วยกันรักษาความงดงามของบ้านเราแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวบ้านเรายั่งยืนสักนิดนึงค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วตรังจากที่เล่าให้ฟังนะครับเรามีรัฐปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะดีไปแล้วนะครับเราก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้งคนในจังหวัดเราเองนะครับร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่มีจิตอาสาและนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะต้องการที่จะมาท่องเที่ยวในเรื่องของวิถีชุมชนนะครับหรือว่าวิถีไลฟ์สไตล์ของคนต่างเนี่ยก็เข้ามาท่องเที่ยวที่ต่างครับแล้วก็ที่ต่างเราเนี่ยพร้อมต้อนรับนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวทั้ง10อำเภอนะครับกระจายไปรอบตัวเมืองต่างเลยนะครับท่านมาเที่ยวที่นี่1เดือนผมว่าเที่ยวไปหมดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ตรังเราเองเนี่ยมีของกินเยอะมากนะครับจนกระทั่งเขาให้ฉายาว่าเป็นเมืองกินเก้ามื้อใช่ไหมครับนะเราไปถนนสายไหนก็มีแต่ของกินครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นของกินอร่อยอร่อยด้วยครับ
0: นี่ก็มาอยู่ไม่ถึง4เดือนก็น้ำหนักไปไกลทีเดียว
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะเข้ามาเที่ยวที่บ่อหินฟาร์มเตนะครับเราจะเริ่มต้นที่ตัวจังหวัดตรังก็ได้นะครับจากที่ตัวจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาที่อำเภอสิเกานะครับระยะทางประมาณสัก35กิโลนะครับก็จะถึงตัวอำเภอสิเกานะบ่อหินฟาร์มเตเนี่ยห่างจากตัวอำเภอประมาณ3กิโลครับมีป้ายบอกทางตลอดน
0: ะครับ
1: หรืออาจจะตั้ง GPS ตรงก็มาที่บ่อหินฟาร์มเตได้เลยนะครับส่วนเข้ามาแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่นี่เรามีที่พักครับมีบริการอาหารมีบริการเรือไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆรวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเรามีสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปนะครับหลายฐานกิจกรรมด้วยกันเราสามารถที่จะเข้าไปเวิร์กช็อปร่วมกับทางชุมชนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาติกมัดย้อมจักสานเทพนันท์แล้วก็มีปลาเค็มกังมุ้งนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วถ้าท่านมาเป็นหมู่คณะอยากจะทำกิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราก็พาท่านไปปลูกป่าปลูกหญ้าทะเลนะครับร่วมกับทางชุมชนของเรา
0: ค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เรามีอยู่
0: อยากให้พี่บรรจงฝากFacebook หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเข้าจองหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ครับยินดีครับ Facebook ของเรานะครับก็สามารถเสิร์ชเข้าไปที่บ่อหินฟาร์มเตได้เลยนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอยู่ใน Facebook ของเรานะครับหรืออาจจะติดต่อทางแชทนะครับของบ่อหินฟาร์มเตนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรเข้ามาที่เบอร์โทร0818927440ครับผมบรรจงฤทธิพรเมธีพร้อมรับสายครับ
2: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: การแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: รายการแดนดินถิ่นใต้นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นศิลปินภาคใต้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใต้ทรัพยากรความสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้ผ่านนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทีม MCOT Radio Go Green ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดิน

0: MCOT Radio Go Green.
1: และตอนนี้ได้เวลาพาคุณผู้ฟังเข้ามาสู่ช่วง MCOT Radio Go Green กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับขนมจีบชื่อดังของจังหวัดตรังนะคะขนมจีบทองทิพย์นั่นเองค่ะจะพาคุณผู้ฟังมารู้จักขนมดีขนมดังของจังหวัดตรังที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดตรังได้ดีอีกหนึ่งเจ้าด้วยค่ะ
0: MCOT Radio Go Green
1: ให้พี่ๆแนะนำตัวดีกว่านะคะอยากจะให้พี่ๆแนะนำตัวว่าพี่ชื่ออะไรกัน
2: ชื่อเม่นนะคะ
3: ครับชื่อมิวนะครับอมรรจนไพบูลย์ครับ
1: ค่ะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่านี่คือเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวของร้านขนมจีบทองทิพย์นะคะจังหวัดตรังอำเภอห้วยยอดนะคะวันนี้มีโอกาสได้เจอกับพี่ทั้งสองท่านพี่แหม่มกับพี่นิวก็เป็นเจ้าของร้านนั่นเองค่ะเอางี้ดีกว่าเราจะไม่เกริ่นอะไรมากเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของร้านขนมจีบทองทิพย์จากเจ้าของตัวจริงตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าเอามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงคะ
3: ที่เป็นความ
2: จุดเริ่มต้นของร้านนะคะเริ่มมาจากการที่ว่าพวกเราเนี่ยชอบกินขนมจีบตั้งแต่เด็กๆ
3: ใช่
2: เราก็พอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความอร่อยของขนมจีบอ่ะเริ่มจะจางหายไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าหาขนมจีบอร่อยกินยากอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำขนมจีบขึ้นมากินเองก็อยากคงความดั้งเดิมของขนมจีบไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เพราะเราชอบกินของอร่อยเราก็เลยเริ่มจากการที่สอบถามญาติๆในเรื่องเกี่ยวกับสูตรการกวนสารขยาเราก็เริ่มจากการที่ว่าหาสูตรแป้งที่ทำในที่ว่าจะได้แป้งที่บางกรอบแล้วก็ทำให้ขนมอร่อย
3: ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ส่วนตัวนะครับก็รู้สึกว่าชื่นชอบในขนมจีบโดยเฉพาะไส้สังขยาของตรังนะครับที่มีรสชาติหอมละมุนตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าอยากจะลองกับภรรยานะครับลองมาพัฒนาดูเผื่อเราจะเป็นธุรกิจได้นะครับครับ
1: แล้วขออนุญาตสอบถามว่าพี่ๆเนี่ยเริ่มทำมาจนถึงวันนี้

0: ป็นระยะเวลากี่ปีได้ละคะ
1: จนถึงวันนี้ครบ17ปีคร
0: ับ โหนานมากนานพอจะเป็นตำนานได้แล้วเหมือนกันจุดเริ่มต้นในการทำร้านนะคะอยากทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ๆตั้งร้านที่นี่เลยหรือเปล่าที่เป็นร้านปัจจุบันหรือว่ามีร้านก่อนหน้านี้มาแล้วค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอยวดนะครับอยู่ติดกับธนาคารออมสินซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนเราเคยไปเปิดในตัวเมืองตรังครับมี2สาขานะครับแต่ตอนนี้เหลือสาขาเดียวเท่านั้นครับอยู่ธนาคารออมสินติดธนาคารออมสินสาขาห้วยยอดครับ
0: มีอะไรเป็นจุดเด่นพิเศษให้คนแบบอุ้ยนี่แหละร้านเราอยู่ตรงนี้นอกจากธนาคารออมสินแล้วมั้ยคะ
2: เราจะมีบ้านที่ฟาร์มไปดูนะคะเป็นสีชมพูอยู่หน้า
0: พี่คิดว่าอะไรที่เป็นความพิเศษของขนมจีบทองทิพย์คะ
2: แบ่งได้2ส่วนนะคะในความพิเศษ1ก็คือไส้ของเราเนี่ยก็คือจะเป็นไข่เค็มล้วนนะคะเราจะไม่ผสมแป้งเลยค่ะแล้วก็ในส่วนผสมของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแป้งเองเนี่ยแป้งของเราจะบางกรอบของเนี่ยสามารถหั่นกินได้หมดเลยซึ่งบางที่อาจจะกินไม่ได้เพราะมันแข็งเราจะเน้นที่ว่าบางกรอบเราสามารถกินได้ทั้งชิ้น
0: อันนี้เกี่ยวคอนเฟิร์มเพราะว่าเกี่ยวกินแล้วเพราะว่ากินได้ทั้งหมดแล้วก็เคยเจอแต่ที่ขอบมันแบบแข็งๆแต่ที่ขนมจีบทองทิพย์ไม่ใช่กินดีมากคุณผู้ฟังแต่ว่าเหมือนกับเป็นเท็กเจอร์นึงที่สำคัญมากๆของขนมจีบทองทิพย์เลยนะคะแล้วพี่ๆคิดว่าการหรือไม่ใช่ความว่าคิดว่าสิกรรมวิธีในการทำเนี่ยพี่ๆมีความละเอียดและรู้สึกว่าทำยากไหมคะ
2: จริงๆถามว่ายากไหมก็พอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใช้ฝีมือในการทำเนาะเพราะว่าเราใช้มือจีบทุกชิ้นนะคะมันไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ซึ่งคือความดั้งเดิมไว้ที่อยากให้มีขอบเพราะว่าขนมจีบเนี่ยที่เราเรียกขนมจีบมันเริ่มมาจากการที่ว่าเราจีบด้วยมือแล้วทำให้มันมีขอบขึ้นมาพอถ้าไม่มีขอบตรงนี้มันก็คือไม่ใช่ขนมจีบ
0: ดังนั้นเรียกได้ว่าจุดเด่นของขนมจีบทองทิพย์ตอนนี้เนี่ยก็คือขอบที่สามารถกัดทานได้แล้วก็ไส้ที่นุ่มละมุนแป้งเอ่ยแล้วไม่เหมือนใครแน่นอนถูกไหมคะยอดค่ะอยู่มายาวนาน17ปีขนาดนี้แน่นอนว่าลูกค้าเนี่ยขาประจำจะต้องเยอะมากๆแน่นอนพี่เคยได้รับฟีดแบคหรือว่ากระแสตอบรับยังไงบ้างจากลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำคะ
2: ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่รักษาไส้ไม่นานไม่ว่าของจะขึ้นราคาอย่างไรเนี่ยก็อยากให้รักษาคุณภาพแบบนี้ไว้ไส้ไม่หวานเกินไปแล้วก็ไส้ที่ไม่ผสมแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาจะนึกถึงไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลบางคนก็ดูมาสั่งทุกครั้งที่มีงานบางครั้งเราก็ส่งไปกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างเคยไปถึงอเมริกาด้วยซ้ำนะคะกลับมาเที่ยวแล้วก็ยื้อกลับไป
1: ใช่ครับ
0: แอบเมานิดนึงว่าก่อนหน้านี้เคยทราบว่าพี่แหม่มเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปสอนนะคะในส่วนของภรรยาสุลต่านที่ประเทศมาเลเซียด้วยในการทำขนมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหตอนนั้นไปสอนทำขนมอะไรคะ
2: ตอนนั้นไปสอนทำขนมเค้กค่ะ
0: โอ้โหนี่คุณผู้ฟังคะจังหวัดตรังเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าของร้านขนมจีบนะคะแต่ยังมีคุณครูที่เคยไปสอนเชื้อพระวงศ์ในประเทศมาเลเซียด้วยท่านอยู่จุดไหนท่านบึงตรงมาห้วยยอดเลยค่ะแน่นอนว่าความอร่อยเนี่ยค่ะบางที่เนี่ยเขาก็จะคุมในเรื่องปริมาณพี่ซีเรียสเรื่องนี้ไหมคะแล้วคุมอะไรขนาดนั้นไหมคะ
1: ใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งลูกค้าที่ทางร้านที่จะมาซื้อของทางร้านนะครับถ้าลูกค้าต้องการของใหม่เนี่ยสามารถบอกก่อนได้เลยเพราะว่าเราจะเผื่อวันเดินทางให้นะครับทางร้านก็จะวางแผนเอาของใหม่ให้เลยแล้วก็จะเผื่อวันเดินทางสำหรับลูกค้าที่เดินทางเพื่อจะวันรับประทานจริงๆอ่ะครับก็จะไม่ยาวนานเกินไปตรงนี้เพราะว่าจะเกี่ยวกับรสชาติด้วย
2: ขนมเราจะทำวันต่อวันนะคะมันก็เลยแล้วก็เราทำด้วยมือมันก็จะมีการจำกัดให้ปริมาณแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยสั่งล่วงหน้าเราจะสามารถจัดสรรได้แล้วก็ขนมของเราเนี่ยไม่ใส่สารกันบูดนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างจะมีอายุสั้นนิดนึง
0: อ๋อเรียกได้ว่าทำสดใหม่วันต่อวันอันนี้คือการคงมาตรฐานของรสชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะถ้าวันนี้จะถามว่าทำไมต้องเลือกขนมจีบทองทิพย์เป็นของฝากจากจังหวัดตรังพี่มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: สิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะอย่างแรกที่สุด

0: คเกจจิ้งนะคะกล่องเราเนี่ยเห็นปั๊บก็คือรู้เลยว่ามาจากจังหวัดตรังนะคะไม่ว่าจะเป็นคำขวัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปแบบอะไรเงี้ยเราสามารถเอาไปฝากคุณได้ด้วยที่ว่าเขาเห็นแล้วก็มีประทับใจเพราะว่ารูปแบบมีความสวยงามนะคะแล้วก็ตัวขนมเองเนี่ยทางร้านเรามั่นใจว่าเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันในความอร่อยแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะคือไม่หวานเกินไปคือเป็นเบาหวานก็สามารถทานได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าได้ขนมเก่าเพราะว่าเราทำใหม่ทุกวัน
1: ไม่ต้องกลัวว่าจะตัดขาด้วยนะคะหยอกนะคะคือต้องบอกเลยนะคะว่ากล่องสวยมากจริงๆคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างที่พี่แหม่มกับพี่ดิวกำลังพูดตอนนี้ก็น่าจะมีรูปให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าตัวกล่องของขนมสีทองทิพย์เป็นยังไงนั่นเองค่ะถือไปฝากใครก็รับรองว่าไม่อายแน่นอนเราจะภูมิใจซะด้วยซ้ำเมื่อเราหยิบออกไปจากจังหวัดตรังนะคะและคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะถามพี่ๆว่าวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานขนมจีบทองทิพย์เลยอยากให้พี่ๆเชิญชวนหน่อยละกันค่ะ
0: สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานขนมจีบทองทิพย์นะคะอย่าคิดว่ามันไปเหมือนอะไรนะกาลิปั๊บนะคะมันไม่เหมือนนะคะกับมองจีก็ไม่เหมือนกันไปก็ไม่เหมือนกันอยากให้มาชิมลองดูซึ่งที่อื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นแล้วก็จะไม่เหมือนขนมอื่นได้กินแล้วก็จะติดใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเราในเรื่องคุณภาพล้วนๆแล้วก็สุขภาพล้วนๆแล้วก็ลองรับประทานแล้วเนี่ยรับรองว่าจะกลับมาทานซ้ำแน่นอน
1: พี่ดิวล่ะคะพี่ดิวอยากจะฝากอะไรไหมคะ
2: ก็อยากจะฝากนะครับคนที่อยากจะสัมผัสรสชาติของขนมจีบทองทิพย์นะครับอำเภอห้วยยอดติดธนาคารออมสินนะครับรับรองการันตีกวนไส้กับมือเองครับรับรองว่าอร่อยแน่ไม่แพ้ใครครับ
1: นี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะคะขอบคุณค่ะ

0: Record Radio Go Green
1: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไปได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

ตอนนี้ได้เวลาที่จะร่ำลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะคะขออนุญาตลาคุณผู้ฟังค่ะทั้งรายการ Mcot South รายการMcot Radio Go Green นะคะและรายการแดนดินถิ่นใต้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะจังหวัดอะไรจะเป็นแม่ข่ายมารอติดตามกันค่ะและดิฉันดีเจเก๋กู๊ดพัสพอร์ตเลิศกุลินจากอสมทจังหวัดตรังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทูตจีนเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจีนชู AI ห่วงโซ่อุตสาหกรรมลงทุนร่วมนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเ

0: กำลังเดินหน้าเข้าสู่ระยะใหม่ภายหลังการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุฉันทามติในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านโดยจีนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟไทยจีนเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟจีนลาวไทยรวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดขณะที่ไทยยืนยันการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องฝรั่งคลั่งที่ก่อเหตุไล่ฟันชาวบ้านและฟันตำรวจขณะเข้าระงับเหตุเสียชีวิตแล้วด้านโฆษกตำรวจระบุคนร้ายฟันตำรวจก่อนจึงต้องใช้กระสุนจริงพันตำรวจเอกพิสิทธิ์มีวิริยกุลผู้กำกับการสน.คลองตันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีตำรวจใช้ปืนยิงชายชาวต่างชาติที่กำลังคุ้มคลั่งเอามีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยพัฒนาการ43เขตสวนหลวงเมื่อวานนี้ว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลตำรวจว่านายบาอาดัมอายุ34ปีสัญชาติฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจหลังถูกยิงเข้าที่หน้าขา2นัดและหน้าท้อง1นัดโดยได้ส่งร่างไปยังนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรศพตามขั้นตอนและติดต่อภรรยาคนไทยให้มารับตัวแล้วโดยเบื้องต้นภรรยาไม่ได้ติดใจการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่และยอมรับว่าสามีคุ้มคลั่งจริงส่วนดาบตำรวจจารุธแย้มสวนผู้บังคับหมู่ปราบปรามซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่เข้าไประงับเหตุและถูกมีดฟันบริเวณขาขวาเบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสน.คลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชายคุ้มคลั่งถือมีดจะทำร้ายชาวบ้านและมีเรื่องต่อยกับคนในซอยโดยระหว่างระงับเหตุตำรวจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วแต่หยุดชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อนชายรายดังกล่าวใช้มีดจู่โจมฟันตำรวจได้รับบาดเจ็บ1รายตำรวจจึงยิงสวนกลับเพื่อป้องกันตัวพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจเข้าควบคุมเหตุการณ์ตามยุทธวิธีแต่ผู้ก่อเหตุยังคุ้มคลั่งจึงต้องยกระดับการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังระงับเหตุด้วยกระสุนจริงซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ก่อเหตุในส่วนของตำรวจจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญชวนทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็นถึง5สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังจึงสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญครั้งที่1ซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง5สิงหาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมรอบด้านและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่าหมื่นคนสะท้อนความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านมาตรการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตอนหลักการและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางนี้รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญจนถึงวันที่5สิงหาคมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความ

0: เชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-53

0: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับพวกเรา2คนนะครับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตวันนี้ชั่วโมงที่2ก็ต้อนรับด้วย3ผลงานเพลงกันก่อนนะเปิดมาด้วยฮิตที่10ครับปริญญาไก่ตีงานจากเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งไว้กับพี่บุ๊กสุภกาศในเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่3เลยทีเดียวนะครับจากค่ายจอนนี่มิวสิกครับแต่ที่สำคัญคุณฟังอยู่ในชาร์ตของเรา7สัปดาห์ทำให้สูงสุดกับฮิตที่2ปริญญาไก่ตีนะ
1: ครับผมและในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่8ครับผลงานเพลงจากไรอันการ์ดบัณฑิตกับเพลงกลางดาวครับ
0: นะเพลงนี้ก็เคยครองฮิตที่1ด้วยเนาะน้องคริสได้4สัปดาห์เลยนะอยู่ในชาร์ตของเรา18สัปดาห์ด้วยกันและต้องยินดีนะครับกับฮิตที่8สัปดาห์นี้เข้ามาใหม่คุณผู้ฟัง3เฉพาะงานจากมนแคนแก่นคูนร้องไว้กับน้องเหวี่ยงนฤมลนะครับเข้ามาสัปดาห์แรกเลยนะถือได้ว่าทํากันนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าปล่อยมาไม่กี่วันนี่โอ้กระแสก็ค่อนข้างแบบนะทั้ง2คน
1: ชาร์ตบนเลย
0: โอ้นี่จริงๆจริงๆเลยนะครับอ่ะตอนด้วย3ผลงานเพลงนะชั่วโมงที่2ก็ทักทายทั้ง SMS ก็ดี Facebook Fanpage ก็ดีรวมไปถึงคนฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุด้วยนะครับ FM 95 MHz รวมไปถึงคนฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมทหลายพื้นที่บอกว่าฝนกระหน่ำบ้างนะแต่บางพื้นที่แดดเปรี้ยงจริงๆ
1: ครับ
0: ทั่วทั้งประเทศวันนี้ก็อาจจะเรื่องราวของ
1: นะดูอีกนะออกไปติดไฟทางนู้น
0: จริงจริงจริงนะฮะแถวภาคกลางตอนบนสุพรรณอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีอุทัยนี่ก็มีฝนถามหากันอยู่บ้างบางพื้นที่นะครับฝั่งทางอีสานก็มีกระหน่ำกันอยู่นะอ่ะช่วงนี้อากาศยังอยู่ช่วงหน้าฝนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเฝ้าระวังระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะอ่ะแต่เรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่ากับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับเป็นงานจากน้อง
2: ฮิตที่7
0: บอสธีรพงษ์นี่ใครนอนดึกๆหรือว่าแบบว่าคิดถึงแฟนเก่าต้องฟังเพลงนี้จริงๆครับตี 3 บอสธีรพงษ์กับ

0: อีก3ผลงานเพลงนะครับในที่7ผลงานเพลงจากบอสธีรพงศ์ครับผมกับผลงานเพลงตี3ครับ
1: ครับผมตี3นะ
0: ตี3แล้วยังไงครับ
1: น้องยังเที่ยวอยู่ไงยังไม่กลับจากผับนะตี3บอสธีรพงศ์ฮิตที่7ต่อด้วยฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับกระโดดขึ้นมาเลยก็ว่าได้นี่บิบาวีค่าเขากว้างนะค่ายาแล้วโดดมาไกลเลย
0: ฮิตที่ไกลเลยติ
1: แม่นแล้วฮิตที่6นะฮะก็กระโดดขึ้นมาจากฮิตที่16เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเอาที่บายใจงานจากพี่บ่าววีเพลงนี้สังกัดค่าย S1 Music ครับคนฟังและปิดท้ายด้วยฮิตที่5ครับงานจากพี่หนูเล็กกากะได้ฟีเจอริ่งไว้กับน้องวินวรพัฒน์เพลงนี้ก็ลงมาเล็กน้อยนะครับลงมาจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจนี่ชื่อเพลงขอกำลังใจนะก็อยู่ในชาร์ตโอ้มาราธอนเลยนะอีก1ซิงเกิลนี่ช่วงนี้ที่ทำสถิติไว้ได้อยู่ในชาร์ตของเรา42สัปดาห์และเคยขึ้นสูงสุดกับพิธีที่2สำหรับเพลงขอกำลังใจ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีก3ผลงานเพลงเหลือตอนนี้มาที่5ไปต่อเลยที่พิธีที่4ครับ
1: ได้เลยครับผมป้า
2: พิธีที่4

0: หนูเล็กกาก้าครับเพลงนี้อย่าใจกระจอกกับฮิตที่3ประจำสัปดาห์นี้ก็ตกลงมาเล็กน้อยครับจากฮิตที่2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ชาร์ตของเรา5สัปดาห์ด้วยกันนะ
1: ครับผมและในฮิตที่4นะครับขึ้นมาจากฮิตที่13เลยกับผลงานเพลงไอ้ทุยครับจากวงแอลกอฮอล์ครับก็อยู่กับเรามา14สัปดาห
0: ์โอ้นี่ก็2เพลงต่อเนื่องเพลงที่ฟังแล้วร้องตามได้เลยจริง
1: ๆครับ
0: 14:45 นาทีกันแล้วนะครับก็สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมด้วยพี่พอพนมรุ้งแวะมาฝากเพลงรักสาวไร่มันนะครับจากบอกว่าจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะคุณยายพอเพียงทักทายด้วยนะจ๊ะบอกว่าชีวิตจริงต้องไปด่าอย่าใจจอกตีจอกเลยอ่ะชนจอกชนจอกชนแก้วชนแก้วคุณละไอครับสวัสดีด้วยคุณนุ่นกฎชพรสาวสวยนะจ๊ะคุณสุวิมลเอ่ยเสียเปียกแวะมาแล้วถามหาน้องปลายฟ้าหรือเพลงปลายฟ้าพี่พีรพลด้วยนะฮะผมแล้วก็มีคุณชยานุนิ่มแวะมาอ้ายอุดรจากสปปลาแวะมาทาง Facebook Live สดเนาะก็ทักทายกันด้วยนะครับก็มีอะไร

0: อีกคุณอัมพรคุณอัมพรคุณพี่กุล
1: ใช่สมคิดไหมที่เล่นสมปักเสียดครับผม
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เฮ้ยนี่คุณเป็นดาราเหรอเนี่ยดาราท่านหนึ่งเลยเนี่ย
1: ผมไม่เคยเรียกตัวเองว่าดารา
0: ดาราของเมืองไทยเหรอเนี่ย
1: เป็นนักเป็น
0: เป็นอะไรเป็นคนหล่อเป็น
1: ตั้งแล้ว
0: ไม่หล่อแล้วคุณแอนนาลิสสวัสดีด้วยครับผมส่วนคุณยายพอเพียงบอกว่ายินดีกับพี่ทุยนะโอ้คุณยายนี่เขามีแฟนชื่อทุย
1: ครับผม
0: โมไป
1: ใช่เหรอ
0: ใช่ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับมาอัปเดตแล้วก็ร่วมยินดีกับอีก2ซิงเกิลฮิตที่2และฮิตที่1จะเป็นเพลงอะไรเจ๊จะสลับตำแหน่งหรือเปล่าจากสัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาลุ้นกันหลังจากโฆษณาครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนช้ำ

0: มา
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Eleven

0: ีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ฮิตที่2

0: 食糖就就
1: 食到粥
0: 粥啊
1: 啊！糖米梯啦，香港最神
0: 卡，
1: 应该越嚟越甜之爽，跟住我就虾
0: 你。นี่โอ้ต้องยินดีด้วยนะหลายคนนี่บอกว่าชีวิตตรงเลยโดยเฉพาะพี่พีรพลถามหาฝากเพลงกับดีเจทุกชั่วโมงเลย
1: ครับผม
0: นี่นะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ก็ต้องยินดีด้วยและมารวมทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ยินดีกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้นะครับ
1: ครับ
0: ประกาศไปเลยยังคงที่ครับคุณผู้ฟังหม้อหุงข้าวยังไม่ไปไหนคุณผู้ฟังยังมีหม้อให้ได้กินข้าวกันอยู
1: ่ครับผม
0: หุงข้าวเพลงนี้จากโจอี้ภูประสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งกับพันช์วรการสังกัดค่ายจีนี่เรคคอร์ดนะครองฮิตที่1ได้ถึง7สัปดาห์แล้วนะอยู่ในช่องของเรา8สัปดาห์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมเป็นชั่วโมงที่ฟรีสไตล์นะครับให้คนฟังได้แวะมาขอเพลงกันอ่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ
2: It's

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้องมองหา
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48มีมติเห็นชอบภายใต้เกณฑ์ข้อที่2และ6ส่งผลให้ประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกเพิ่มเป็นแห่งที่9เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และนับเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา

ว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐาน

0: แหล่งมรดกโลกแห่งนี้จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเอกนิติพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้คนที่ถูกหลอกเป็นกรรมการถือหุ้นบริษัทนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงประจำปี2569ถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงของผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงโดยสามารถคัดเลือกคู่ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทางข้อมูลการถือครองทรัพย์สินและข้อมูลด้านอื่นๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวและสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกจะต้องช่วยเหลือและคืนสิทธิ์ให้นายเอกนิติกล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นโดยพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวต่อไปทรัมป์ร่วมงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวโดยกล่าวถึงสถานการณ์อิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนด้วยมุกตลกสลับการเหน็บแนมและสวมหมวกสีแดงที่มีข้อความทรัมป์2028พร้อมพูดติดตลกว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่4แม้จะเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เปลี่ยนกันเองแต่สุนทรพจน์ที่ยาวนานกว่า1ชั่วโมงของทรัมป์กลับเน้นไปที่การโจมตีคู่แข่งทางการเมืองและประเด็นหาเสียงเดิมๆนอกจากนี้ทรัมป์ยังเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลจะเดินทางไปเยือนสหรัฐสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แหมสีเพลงนี่รัวๆเลย
1: เคยกินไหมหอมหัว
0: ยังเลยฮะยังไม่เคย
1: ลองไหม
0: ยังไม่กล้าด้วย
1: รสชาติมันก็
0: เป็นไง
1: มันคือมันมีเครื่องเทศอยู่ใช่ไหมก็ไม่รสชาติมันก็โอเคแต่ว่ามันผมไม่ชอบความรู้สึกมันแบบ
0: น้ำ
1: มันแบบยิ่งเด็ดยิ่งใหญ่ยังไม่รู
0: ้นะก็ว่ากันไปเพราะว่ามีคนว่าโอ้นี่เจ๊กินฮวกไหม
1: เขาเล่ามาฝากไง
0: ก็เลยพูดถึงนะเห็นคอมเมนต์มาอ่ะก็ทักทายด้วยสำหรับชั่วโมงที่3กันแล้วนะครับ15:23หลายพื้นที่ก็แวะมาส่งข่าวคราวกันนะครับก็อาจจะมีฝนกันบ้างเมฆตั้งเขากันอยู่บ้างมืดๆเหมือนเอื้อยสาวปากแดงบอกว่าดีเจเปิดเพลงปักตะไคร้ให้เอื้อยเนี่ยโอ้มามืดเลยสมใจเอื้อยแล้ว
1: เงียบใจเหรอจะให้พี่โอ๊ตเปิดเพลงปัก
0: เปิดแล้วเปิดแล้วผมเปิดแล้วไงฝนก็เลยตั้งเขามาเลยเนี่ยนี่เขาแบบว่ารู้ไงว่าจะต้องเล่นแร่ประทัดอย่างไรนะคุณบรรดาบอกว่าอร่อยจ้าน้องโอ๊ตเครื่องถึงนี่อร่อยเลยห่อหมกคั่วโอ้โหนี่นะมีหลายคนแบบอยากให้ลอง ขอบคุณด้วยนะครับหลายคอมเมนต์มาอ่ะช่วงนี้ก็ฟรีสไตล์นะครับก็เป็นช่วงที่ปกติก็จะให้คุณผู้ฟังได้ขอเพลงฝากเพลงกันเข้ามานะก็เดี๋ยวจะพยายามดูแลเท่าที่จะทำได้เนาะส่วนทาง SMS ก็เดี๋ยวดูให้เหมือนเชฟพงเอ่ยคุณพอพนมรุ้งเอ่ยฝากเพลงเข้ามานะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นิดหน่อยนะครับผมสำหรับค่ายนี้นะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราเสิร์ฟตามคำขอกันต่อเนื่องเลยดีกว่ามีคุณฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวค่อยเรียงเพลงตามคำขอไปให้นะครับ

0: แม่มันต่อเนื่องเลยนะครับนี่อ่ะก็ทักทายทาง Facebook ด้วยนะมีแวะมาฝากเพลงบ้างมาแวะแซวดีเจบ้างแล้วก็บอกว่าเบื่อความหล่อของดีเจแล้วว่าไม่อยากจะเข้ามาในไลฟ์สดโอ้กลัวโดนตกแล้วก็ต้องโดนเสีย 200,000 เพราะ2คนไงให้คนละแสน
1: ทำไมต้องคนละแสน
0: ไม่รู้เหมือนกันเออนี่นะช่วงนี้ทางนะว่าเออเงินเดือนคุณเท่าไหร่ถึง 500,000 หรือเปล่า
1: ไม่ถึงครับ
0: ไม่ถึงผม
1: สาวคงไม่ชอบ
0: คุณนิ่มจากเชิงเซาบอกว่าเชิงเซาวันนี้อากาศครึ้มๆเหมือนสีหน้าพี่เลยไม่ใช่นะอากาศครึ้มๆเนาะแล้วก็บอกว่าน้องโอ๊ตอยู่กับน้องคริสสดชื่นโอ้นี่เหมือนสักครู่สดชื่นเลยเพราะว่าน้องคริสนั่งเล่านิทานให้ผมฟัง
1: ครับ
0: กล่อมนอนอยู่เกือบหลับเหมือนกันแต่ก็ตื่นขึ้นมาได
1: ้ครับผม
0: ดีหน่อยนะส่วนคุณอรุณเอ๋ยคุณยายพอเพียงยังอยู่นะคุณดวงเดือนคุณกุลมีคุณอรุณเจาะเหรอชื่อคุณชดานุชนิ่มเนาะพี่ติ่งสุนันเอ่ยมาพี่ทศพลจากรังสิตก็บอกว่าแดดเปรี้ยงครับน้องโอ๊ตนะวันนี้อ่ะก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยโอ้ผมคิดว่าเสียงอะไรกิ้งกังกิ้งกังไม่ได้ใส่หูฟัง
1: อ
0: ะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันกับเพลงที่คุณฟังเลือกทิ้งไว้นะครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ฤกษ์งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: คนคอมเมนต์มานะบอกว่าอยากเป็นตะแทนค่ะคบไว้แก้เหงาได้นะคะนี่นัดเจอได้ใต้ต้นตาลนะอสมทนะก็ขอบคุณหลายคอมเมนต์ด้วยนะมีพี่อรุณครับแวะมาฝากเพลงกลางดาวน้องไรอันกาดบัณฑิตรวมไปถึงพี่พีรพลเด็กโคราชหนุ่มบ้านเองเนี่ยนะฮะฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าเพิ่มเติมเข้ามานะก็แบบว่าอยากจะฝากทิ้งไว้สะสมคะแนนให้ลูกๆต่อไปในสัปดาห์ถัดไปแต่ดูเวลาแล้วขอไปคุณฟังด้วยนะครับที่ฝากเพลงเพิ่มเติมมาอาจจะจัดเสิร์ฟให้ไม่ทัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ได้แล้วครับผม
0: เออรู้ว่าเราอัดเพลงสักท่อนได้ไหมได้ไหมไม่ได้
1: ไม่ต้องเราทิ้งท้ายดีกว่าเดี๋ยวแล้วมาเจอกันในช่วงของจ่อคิวฮิตดีกว่า
0: แกล้งน้องคริสนี่คือแบบว่าสนุกสุดแล้วว
1: ันนี้ผมจะงงมึนๆอยู่
0: เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับชั่วโมงหน้ายังมี5ซิงเกิลใหม่ๆที่เราเข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตนั่นเองนะเดี๋ยวมาอัปเดตแล้วก็มาฟังไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างที่จะเข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตชั่วโมงหน้าคุณลูกพี่ลินบอกว่าขอเพลงบักจอยดิดคิตตี้หน่อยเดี๋ยวเปิดให้ต้นชั่วโมง
1: ให้นะครับ
0: สุดยอดเลยลูกพี่เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมนภาค4ส่วนหน้าออกหมายจับ2รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายเหตุลอบระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าส่งผลให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว2รายคือนายอัสมินขอสงวนนามสกุลซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่แล้ว2หมายและนายอับดุลราฮูลขอสงวนนามสกุลซึ่งมีหมายจับคดีความมั่นคง2หมายและได้ดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามจำนวน2รายคือนายอาริยะขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาสฟรีซีขอสงวนนามสกุลเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเอกนิติชูลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจับตาเงินเฟ้อขาดทุนบัญชีเดินสะพัดนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสสประจำปี2569จัดโดยสมาค

0: ตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องติดตาม2เรื่องคืออัตราเงินเฟ้อและการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดโดยเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นจากติดลบในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.7% ในไตรมาส2จากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งอาจกระทบค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ช่วง2เดือนที่ผ่านมาไทยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 600,000 ล้านบาทสะท้อนว่าประเทศมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับจึงต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการขยายตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการค้าโลกตำรวจเก็บหลักฐานห้อง ICU ทารก5วันดับจังหวัดอ่างทองพ่อและแม่ของทารกวัย5วันที่เสียชีวิตในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามโก้และพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบและชี้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งจุดจอดโต๊ะจุดจอดรถโต๊ะจีนและกล้องวงจรปิดภายในอาคารซึ่งพ่อแม่ยังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตและประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดภายในห้อง ICU เด็กยังมีความขัดแย้งกับคำชี้แจงของทางโรงพยาบาลโดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่ต้องการเรียกร้องเงินหรือค่าชดเชยใดๆแต่ทำไปเพื่อเคสของลูกเป็นกรณีสุดท้ายและไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดกับครอบครัวอื่นอีกขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานวัตถุและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดพร้อมเตรียมออกหมายเรียกเจ้าของกิจการโต๊ะจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
12: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
13: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
14: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
15: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
13: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: บักจอยบักจอย
1: เพลงที่ขอขึ้นมาเข้ามานะครับผมบ
0: ัก
1: จอยคิตตี
0: ้ไม่มีฮิตตี้สิ
1: ดิดคิตตี้พี่บอกว่าฮิตตี้โอ้โห
0: ขอกราบพระอภัยมณีฮะหูพี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับ 4:10 ก็แงนหน้ามองฟ้าดูน้องเมฆแล้วเนี่ยนะฮะเหมือนน้องฝนก็จะแถมมาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: มืดๆอยู่เนาะไม่ใช่อนาคตเราใช่ไหม
1: แล้วไม่ครับอนาคตพี่เฉย
0: ฝน
1: จริงๆอนาคตเราทุกคนก็มืดแหละสักวันนึงแล้วก็ต้องหลับตาลงแล้วก็มืดไป
0: หรือเปล่า
1: ไม่รู้ไม่เคยเสียชีว
0: ิ
1: ต
0: แต่มีหลายพื้นที่นะดูพอเข้าไปดูบนเว็บไซต์นี่ฝั่งปากเกร็ดก็โปรยปรายลงมาแล้วประทุมธานีเอ่ยแถวสมุทรพระประแดงนี่นะฮะก็มีแบบว่ามีตกหนักบางพื้นที่แล้วนะครับสงสัยเมฆฝนจริงน้องฝนมาแล้วจริงๆนะสมุทรสาครเอ่ยฝั่งโน้นนะ
1: ครับก็ขอให้ฝนอดทนรออีกสัก50 นาทีก็จะดี
0: ให้เราแบบว่าจบรายการก่อนใช่ไหม
1: ไม่ใช่50 นาที50 นาทีมันออกไปพอดีประมาณสัก70 นาทีก็จะดี
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องคำนวณแล้วมาฟังเพลงเลยดีกว่า
1: เพลงแรกเลย
0: เข้าสู่ช่วงของจ่อคิวิกกันเลยคุณผู้ฟังนะครับกับพี่เฟรมกับข้าน
1: ะ7-31 กรกฎาเพลงแรกนะครับคำว่าชูโอ๊ตบ่ได้อยากเป็น
0: เฮ้ยน้องสิ
1: น้องบ่ได
0: ้น้องโอ๊ตบ่ได้อยากเป็นนะได้ไหมคำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นครับเป็นงานจากพี่กันตองทุ่งเงินสังเกตค่ายแกมิโกไปฟังกันเลย

0: คำว่าชู้น้องบ่ได้อยากเป็นนะฮะการตองทุ่งเงินฉันกับแกมีโกคำร้องทำนองได้ลูกโด่ง500ตันนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยจินนี่ภูไทยครับ
1: นี่สายตาดีจริงๆพี่อ่านไปอีกแบบ
0: อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรบอกมา
1: เออนี่พี่ก็อายุนามเยอะเหมือนกัน
0: สายตาไม่ดีแล้วเราม
1: าเดินทางกันต่อครับซิงเกิลที่2ที่จะแนะนำในช่วงของเจาะคิวิตกันนะครับเพลงที่2จากบุ๊กสุภการครับเพลงนี้มาแนวช้าๆกันสักหน่อยนะเห็นใน TikTok กันอยู่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าในนามคนเก่าสังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกไปฟังกันต่อเลยครับ

0: ในนามคนเก่าครับบุ๊กสุภการเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายบังเอิญมิวสิกครับคำร้องทำนองพี่บุ๊กสุภการเป็นคนเขียนแต่งเองด้วยนะครับเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้จาก HD Studio โคกอิโดยสาขาสกลนครมีบุ๊กสุภการแล้วก็วงบุ๊กครับรวมกันเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้นะฮะก็มิวสิกวิดีโอก็มีไฮไลท์สำคัญที่อยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปรับชมกันด้วยนะแต่ที่สำคัญนี่เป็นซิงเกิลที่2สำหรับจ่อชีวิตสัปดาห์หน้าอ่ะเดินทางกันต่อกับซิงเกิลที่3ครับน้องคริส
1: ครับผมมีอย่างอีกบ
0: ่อ่ะอย่างครับ
1: มีอย่างอีกบ่
0: อันนี้คือคำถามหรือบอกว่าม
1: ีอย่างอีกบ่ไม่ชื่อเพลง
0: อ๋อชื่อเพลง
1: เป็นผลงานเพลงจากอ๊อฟสุรพลนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลย
0: ครับ

0: นี่ก็มีหยังอีกบอนะครับของอ๊อฟสุรพลสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองได้เท่พอใจส่วนเรียบเรียงเสียงประสานโดยนัทถาโปรเจกต์ครับผม
1: นี่นะครับซึ่งกันนี้3ผ่านไปแล้วนะครับมาเดินทางกันต่อครับเพลงจากพี่จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งไว้กับพี่เล็กรัชเมศโอ้2คนนี้โคจรมาร่วมงานกันน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่ามิติที่0ไปฟังครับ

0: เป็นการร่วมมือกันจาก2ศิลปินนะครับจิ๋วสกุลชัยครับเฟชชิ่งไว้กับเล็กรัชเมธเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามิติที่0ครับภายใต้สังกัดค่ายจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นร่วมกับ S1 Music นะครับคุณฟังได้คำร้องทำนองจากพิราชภูมิวารินเรียบเรียงเสียงประสานครับโดยคุณชัยยาอินตานะซิงเกิลที่4มาทิ้งท้าย
1: ครับผมกับซิงเกิลที่5นะเพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากกระต่ายพันนิพาหายทองครับนะครับชื่อเพลงว่าคุยจบให้ลบแชทเป็นไงเนี่ยไปฟังกันเลย

0: ยจบให้ลบชัดนะครับอย่าลืม
1: ครับใช่เดี๋ยวคนเขาจะมาเห็นเอานะงั้นมาจากกระต่ายพันนิพาหายทองคำครับเพลงนี้ก็ถือได้ว่าประเดิมเลยนะครับสำหรับค่ายใหม่ของน้องนะสังกัดค่ายหายทองคำเรคคอร์ดครับได้น้องเจี๊ยบนิสามาเขียนคำร้องทำนองให้เรียบเรียงเสียงสารดนตรีครับจากคุณสายฟ้าสวัสดิ์ประภาครบจบครบจบ
0: 5เพลงใน
1: คุยจบให้ครบลบแชทคุยจบให้ลบแชทครับซิงเกิลนี้5ในช่วงของเจาะคิริสนะ
0: ครับผมเดี๋ยวโฆษณากันแป๊บนึง
1: ครับผม
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
8: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: สาวครับจากจรัญมโนเพชรและเพื่อนศิลปินแล้วก็จ้อมบรรจบแด่คนช่างฝันครับผมก็หมดเวลาเป็นเหลือ9นาทีสุดท้าย8นาทีสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณที่อยู่กับเรามาตั้งแต่บ่ายโมงกับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับส่วนโอ้ยคราวนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกันวันเสาร์แบบนี
0: ้หลายท่านรังสิตฝนตกแล้ว
1: เริ่มมาแล้วนะครับฟ้าฝนนะหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้ก็เฝ้าระมัดระวังส่วนใครที่กำลังเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดก็ดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าหลายคนได้ลางานหยุดพักผ่อนหยุดยาวกันนะ
0: ครับผม
1: ก็ยังไงเดินทางกับเคียงปลอดภัยด้วยหลายเส้นทางอาจจะมีรถติดเป็นบางช่วงกันอยู่นะครับแต่

0: วันนี้ก็ยังแบบว่าโล่งๆกันอยู่เพราะว่าวันเสาร์เนาะบางคนก็มีแพลนจะเริ่มเดินทางวันอังคารประมาณนั้น
1: ครับผม
0: ยังไงก็เดินทางโดยสวัสดิภาพมีความสุขทุกท่านด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณน้องคริสด้วยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม
1: ่ครับผมเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้า
0: ส่วนรถคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับผม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะแต่สำหรับช่วงนี้ลารายการไปก่อนส่งต่อให้รายการถัดไปกับอาจารย์ประยงนะคร
1: ับ
0: ใครที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆก็แวะไปรับฟังกันได้ชั่วโมงหน้านะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุชาติและสาบิดาเป็นปลื้มวัดพระมหาธาตุนครศรีขึ้นแท่นมรดกโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลนางสาวสบิดาระบุว่าสืบเนื่องจากความสำเร็จในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไปไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มเป็นซาวด์เอนจิเนียร์วงทศกัณฐ์เสียชีวิตรายที่36 Facebook วงทศกัณฐ์แจ้งข่าวการสูญเสียเบนซ์หรือนายพานุวัฒน์ทิพมณีอายุ32ปีซาวด์เอนจิเนียร์ของวงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวก่อนหน้านี้มีการย้ายนายพานุวัฒน์ไปรักษาต่อที่จังหวัดลพบุรีโดยนายพานุวัฒน์ถูกไฟไหม้ 60% แต่มีอาการไตวายร่วมด้วยทั้งนี้นายพานุวัฒน์เป็นผู้เสียชีวิตรายที่36จากเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งเด้งผู้กำกับสภ.คลองหลวงหลังมีคลิปเสียงเรียกรับเงินสถานบริการแลกกับการเปิดเกินเวลาและจัดแสดงคอนเสิร์ตพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานครับ
2: จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้กำกับการเรียกรับเงินสวยจำนวน 51,000 บาทแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการถึงเวลา 2:00 น.นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงที่มีการจัดคอนเสิร์ตระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมโดยอ้างว่า

0: บหน้าล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งการให้พันตำรวจเอกอธิเมศชัยยะสรัญวิทย์ผู้กำกับการสภ.คลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดเดิมเพื่อให้การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมกันนี้ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมารักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสภ.คลองหลวงโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพิมพ์ระพัฒน์เทียนลุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5393

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะเพราะอย่างไรจะซาบซึ้งตรึงใจท่านผู้ฟังแค่ไหนก็ติดตามรายการของเราให้จบเพลงให้จบรายการนะครับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นขอให้เป็นของทุกท่านทั้งชายและหญิงและเด็กทุกคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราเปิดสลับไปสลับมาทุกเสาร์ไปนะครับทั้งสองเพลงเพลงแรกก็เป็นเพลงไตเติ้ลของเราจะเปิดมาทั้งหมดก็20กว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะให้ท่านรับฟังเพลงต่อไปนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลนะครับเพลงแรกชื่อว่ากุหลาบแดงนะครับพรพศอัธนัยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็ทำดนตรีด้วยนะครับขับร้องโดยคุณไก่พันนิพานนะครับเพลงที่สองคิดถึงฉันบ้างคืนนี้นะครับตะวันวนิดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสุพจน์สอนจรูนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยภัยจิตอักษรนรงค์อ้าวทั้งสองเพลงจะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ทุกท่านเลยนะครับขอเชิญครับ

่อไปก็จะให้ท่านสนุกสนานกับเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าฉันทนาที่รักนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมบัตินักพิณพาทย์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยรักชาติสิริชัยนะครับเพลงที่สองอีสาวทรานซิสเตอร์นะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552นะครับขับร้องโดยอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านพิสูจน์ครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากลนะครับเริ่มด้วยเพลงสุดเหงานะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพิมพ์ปฏิภาณพึ่งธรรมจิตเป็นศิลปินแห่งชาติ2560เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทิพพวรรณปิ่นพิบาลโพทองนาคนะครับเพลงที่2เจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับเรวัตพุทธินันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอัจฉรีโชติกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเรวัตพุทธินันอ้าวขอเชิญท่านรับฟังแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฤกษ์งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: ต่อไปก็ให้แบบไทยลูกทุ่งเพราะซึ้งๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงรักสาวเสื้อลายนะครับสัมมฤทธิ์รุ่งโรจน์เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับเพลงที่สองลูกจ้างอย่างเรานะครับวินัยแก้วเหนือเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับราเชนเรืองเนตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดุสิตดุริยศักดิ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปจะให้ท่านฟังในแบบไทยสากลเริ่มด้วยเพลงยากยิ่งนักฉันทนาวุฒากรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับกทาวุฒสถานไตรภพเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาตรีนะครับเพลงที่สองรักข้ามขอบฟ้านะครับกวีสัตโกวิทย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องเนื้อร้องโดยกวีสัตโกวิทย์อย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับแต่ทำนองนั้นโดยสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติ2531ผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็คือปรีชาเมตไตรขับร้องโดยศรีสไลสุชาติมุตทั้งสองเพลงนี้ขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ในวันที
1: ่ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18นาฬิกา

0: ปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
3: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-COT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
5: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
6: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
7: M-COT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ

0: ลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกๆดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
0: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าวอัปเดตช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นะคะอยู่ด้วยกัน6โมงจนถึง2ทุ่มนะคะยุรากรสุนทรญาติแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินค่ะสวัสดีอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
3: ค่ะ
4: นี่ขออนุญาตหลบกล้องนะครับ
3: ทำไมคะจ๊ะ
4: แสงไม่พออ
3: ๋อค่ะค่ะวันนี้อ้อมก็ไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ CEO อาเซียน of อาเซียนรุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบค่ะอาจารย
4: ์
3: สำหรับคนที่สมัครโทรมาแล้วก็สมัครไว้เลยเนี่ยแต่ว่าชำระเงินเดี๋ยวรอนัดกันอีกทีได้นะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 65,000 บาทเป็น 59,000 บาทนะคะเรารับจำนวนจำกัดนะคะที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนเบอร์1ของไทยใครอยากจะทราบว่ามีท่านใดบ้างเดี๋ยวเราส่งตารางให้ดูนะคะเต็มเปี่ยมเลยนะคะแล้วก็ไปวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยส่วนอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะก็จะคุยเรื่องวิกฤตเป็นโอกาสไทยแตกหักกัมพูชานะอาจารย์มันยังมีโอกาสตรงไหนให้อาจารย์เกริ่นๆแล้วเดี๋ยวไปบอกในหลักสูตรค่ะอาจารย
4: ์โอกาสมันอยู่ที่การเมือง
3: ค่ะ
4: ความสัมพันธ์คุณอ้อมคือถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผู้นำทางการเมืองเปลี่ยนแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ให้เกิดโทษนะฮะมันก็ต้องเป็นทั้งสองกรรมสองฝ่ายนั่นแหละคือโอกาสแต่ถ้ายังคงดำเนินในวิถีที่เป็นอยู่มันก็จะเป็นวิกฤตแต่มันจะไปเป็นโอกาสในด้านอื่นแทนนะฮะก็หนึ่งละเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะกดดันนะครับกดดันฮุนเซนแล้วบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันลุกลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับแล้วการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศก็สำคัญก็อยู่ตรงนี้แหละครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยจะสร้างโอกาสหรือจะเติมวิกฤตให้มันรุนแรงขึ้นกว่าเดิมแต่เท่าที่ดูการขับเคลื่อนของประเทศผู้มีอิทธิพลต่อกัมพูชานะครับก็เริ่มที่จะมีการกดดันเข้าไปข้างในกัมพูชามากขึ้นในหลายมิตินะครับส่วนจะมีอะไรบ้างก็ค่อยไล่เลียงให้ฟังเมื่อมีโอกาสนะครับ
3: ค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังในหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะ

0: อาจารย์ปิตติคุณกฤตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาอันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะเราจะเริ่มอบรมกันเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569แต่สามารถโทรสมัครได้เลยนะเพราะเราต้องสมัครล่วงหน้า1เดือนอยู่แล้วถ้าใครโทรมาสมัครในช่วงนี้จะได้ราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ2เบอร์แรกสามารถโทรไปได้เลยเดี๋ยวอีกเบอร์นึงหลัง 20:00 เราคุยกันนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803034นะคะ0944803034อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0943966649นะคะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเจอกันหลัง20:00นะคะ0944803076ค่ะ0944803076ตอนนี้ก็โทรเข้ามากันหลายสายแล้วนะคะสอบถามเอาตารางไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็ตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังอยู่ก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวจะได้ราคาพิเศษด้วยนะคะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: เชิญครับ
0: ค่ะ

0: ลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องจีนกับทางกัมพูชานะคะอาจารย์ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวมาว่ากัมพูชาเข้าระงับการซ้อมรบกับจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะคะความเคลื่อนไหวมันเป็นการส่งสัญญาณว่าทางกัมพูชากำลังจะปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับทางจีนโดยเฉพาะปักกิ่งนะคะหรือเปล่าด้วยปกติเขาจะซ้อมโกลเด้นดราก้อนกันใช่ไหมคะอาจารย์
6: ใช่ค่ะ
5: ทุกๆ3ปีอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีนัยยะอะไรคะอาจารย
6: ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปกติเขาจะซ้อมกันถ้าไม่มีวิกฤตหรือว่าไม่มีปัญหานะครับก็เป็นการซ้อมเป็นประจำทุกปีแล้วก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016แต่2017เนี่ย ก็งดเพราะว่าในกัมพูชานี่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ2018ก็ซ้อมเหมือนเดิมส่วน2019ก็ซ้อมนะครับ2020 21 22เนี่ยงดเพราะว่าโควิด19นะครับมันก็เลยแต่ตามข้อตกลงที่ทำกันมาเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2016เนี่ยเขาจะซ้อมกันทุกปีปีละครั้งมันก็จะอยู่ในห้วงเดือนพฤษภาปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะฮะแต่สาเหตุที่มีการที่แรกบอกว่าเลื่อนที่แรกบอกว่าเลื่อนก็คือผู้เสนอให้เลื่อนเนี่ยก็คือจีนนั่นแหละคุณอ้อมก็เพราะว่ากัมพูชามีปัญหากับประเทศไทยที่ชายแดนมันก็มีปัญหาเรื่องอาวุธสงครามรถถังส่งมาให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แทนที่มันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้ว

0: หว่างจีนกับกัมพูชาแต่ว่ามันส่งผลกระทบในความสัมพันธ์ที่มีกับประเทศไทยด้วยนะครับก็เลยทำให้จีนเนี่ยเลื่อนรวมไปถึงการส่งมอบรถถังอะไรจริงๆรถถังเนี่ยเขาทำข้อตกลงกันมาตั้งแต่ปี2016แล้วขณะจีนก็เอารถถังเก่านี่แหละครับมาพัฒนาเขาเรียกอะไรนะมาซ่อมบำรุงให
1: ้
0: แล้วก็ใส่เทคนิคเทคโนโลยีการมองตอนกลางคืนอะไรพวกนี้สมัยใหม่ให้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นตัวถังเดิมนะครับที่เรียกว่า T59D นั่นแหละปกติมันมีคำว่า T59 เฉยๆส่วนเอาตัว D เนี่ยมาเติมเนี่ยก็เพราะว่าได้มีการปรับปรุงของเก่าให้เป็นของที่ใช้การได้นะครับจริงๆเขาต้องส่งมอบกันในห้วงนี้แหละนะครับในห้วงตั้งแต่ต้นปี2026เป็นต้นมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการสู้รบกันกับประเทศไทยนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎารอบแรกธันวาก็รอบที่2 2025ก็เลยทำให้จีนเนี่ยชะลอการส่งมอบเรื่อยมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความไม่พอใจให้กับฮุนเซนเพราะว่าฮุนเซนก็ต้องการที่จะเอามาใช้แต่จีนก็บอกว่าใช้ไม่ได้ฉันให้อาวุธมาเนี่ยไม่ได้ให้มาเพื่อทำสงครามกับประเทศไทยเห็นไหมครับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนซึ่งมาเยือนไทยเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำคำนี้จริงๆท่านสีจิ้นผิงก็ได้เน้นย้ำคำนี้นะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงนะครับที่เจอท่านอนุทินที่ปักกิ่งก็ได้เน้นย้ำสิ่งเดียวกันนี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนซึ่งเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับก็เลยน้อยเนื้อต่ำใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ถ้าคุณอ้อมสังเกตข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ที่มะนิลา
1: อืมใช่ค่ะที่สื่อของฟิลิปปินส
0: ์ใช่อินควายเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ตีพิมพ์ที่มะนิลาแล้วก็อ้างแหล่งข่าวกัมพูชานั่นแหละซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมันก็คือว่าเอาข่าวนี้ไปให้ฟิลิปปินส์ก็ตีข่าวนี้ออกมามันกลับกลายเป็นว่าจีนเขาขอเลื่อนนะฮะเลื่อนการสมรบแต่กัมพูชาออกมาบอกว่ายกเลิกไปเลยนะครับมันก็เป็นการตอบโต้ในวิถีแสดงออกถึงความไม่พอใจที่กัมพูชามีต่อจีนมันก่อตัวมาตั้งหลายรอบแล้วแหละนะครับ
1: แล้วเขากล้าหือกับจีนเหรออาจารย์กล้างอนกล้าโกรธด้วยเหรอคะ
0: อันนี้เขาก็ไม่ได้หือนะแต่มันเหมือนกับว่าส่งสารให้รู้ว่าฉันไม่พอใจแต่ไม่กล้าพูดโดยตรงเห็นไหมครับก็ทำไม First News ไม่เขียนข่าวนี้เองล่ะ
1: ค่ะ
0: จริงไหมครับFirst News เป็นของฮุนมานาด้วยซ้ำถ้าไม่พอใจขนาดนั้นนะครับจะไปยืมปากคนอื่นทำไมก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวพอจีนเขาทักท้วงมาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ได้พูดไม่รู้ใครพูดมันก็จะออกมาในไลน์นั้น
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นการส่งสารให้จีนได้รู้ว่าฮุนเซนไม่พอใจก็เลยแทนที่บอกว่าอ้าวจีนขอเลื่อนมาเรื่อยๆคือมันก็คงรู้สึกว่าคุณเลื่อนมาเนี่ยทำไมไม่กำหนดว่าจะซ้ำเมื่อไหร่นะครับมันก็เลยมากี่เดือนแล้วนะปกติพฤษภาหรือมิถุนาอันนี้กรกฎาก็กำลังจะสิ้นเดือนแล้วใช่ไหมครับก
1: ็
0: สาเหตุก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับก็คือว่าที่ชายแดนเนี่ยก็ยังมาปลุกปั่นกันอยู่นะครับมายั่วยุมาอะไรกันอยู่สารพัดนะ
1: มีข่าวทุกวันเลยอาจารย์
0: ใช่พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจีนเขาจะผสมลงด้วยทำไมล่ะจริงไหมครับถ้าให้มองในแง่ของผลประโยชน์นะคุณอ้อมสมมตินะครับถึงสมมติว่ามันถึงขนาดว่าจีนต้องเลือกจริงๆ
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมคิดว่าจีนจะเลือก17ล้านหรือ70ล้าน
1: ก็ต้องเลือก70สิอาจารย์
0: ก็นั่นแหละเห็นไหมครับเขาเน้นย้ำมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่ออกมาอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขาไม่สบายใจอยู่นั่นแหละส่วนฮุนเซนเนี่ยก็พยายามที่จะตีข่าวออกมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือนะฮะอยู่เหนือสยามอยู่เหนือประเทศไทยมาโดยตลอดอะไรพวกนี้แต่ไปปักกิ่งมาทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมล่ะฮุนเซนไปก่อนข้อตก

0: ลับมาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องชายแดนกับสยามด้วยสันติวิธีและกฎหมายนะฮะก็คือนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าจีนปามนั่นแหละว่าสงครามไม่มีนะฉันถึงจะส่งอาวุธให้นะครับต่อมาก็ฮุนมานัทก็ได้รับเชิญไปประชุม World AI Forum ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มันก็คงน้อยเนื้อต่ำใจอีกแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ายืนถ่ายรูปนะครับนายกอนุทินยืนอยู่ข้างท่านศรีส่วนคุณมาแนบเนี่ย
1: ถูกขั้น
0: ถูกขั้นโดยบุคคลหนึ่งนะครับมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมแล้วนี่นาอะไรประมาณนี้ในขณะที่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างรอบด้านนะครับเหมือนบ้านพี่มันเมืองน้องกับแซงขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะคุณอ้อมก็พอหุ้นมาแนทกลับมามันก็จะมีอีกฉากทัดหนึ่งเกิดขึ้นก็คือแสดงความไม่พอใจแล้วก็เริ่มตีตัวไปหาอเมริกามากขึ้นนะครับเราจะเห็นการลงนามในระหว่างผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชานะครับกับผู้บัญชาการกองทัพภาคแปซิฟิกของอเมริกาลงนามกันหรือฟื้นการซ้อมรบที่เรียกว่าเซนติโนซึ่งจริงๆเซนติโนเนี่ยมันเป็นการซ้อมรบระหว่างกัมพูชากับอเมริกาที่เกิดขึ้นก่อนมังกรทองก็คือมันเกิดมาตั้งแต่ปี2010แล้วมาถูกฮุนเซนยกเลิกปี2016เพราะว่าฮุนเซนไปดึงจีนมาซ้อมมังกรทองก็ไปยกเลิกไอเซนติเนลของอเมริกานั่นแหละอเมริกาก็ไม่พอใจตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ดีดอเมริกาออกไปทั้งหมดก็เพราะว่าจีนสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจและบารมีจนสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วตอนนี้นะฮะสมเด็จอัครมหาเสนาธิบดีเตโชอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะยาวๆเนี่ยเอามาใส่ทั้งวงตระกูลเลยมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาได้รับการตอบสนองจากจีนในห้วงนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องนั้นเขาก็เลยไม่พอใจนะครับแต่เชื่อผมเถอะว่าการที่ฮุนเซนกระทำเยี่ยงนี้เพราะว่าคุณก็เคยทำกับอเมริกาแล้วใช่ไหมแล้วก็จะไปง้อเขากลับมาใหม่เนี่ยกลับมาใหม่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะไปง้อจีนนะครับในขณะที่คุณกำลังสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าเดี๋ยวฉันจะดึงอเมริกามาใหญ่กว่าจีนนะฉันจะให้ความสำคัญกับอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละครับก็เข้าดาวได้เลยนับถอยหลังก็คือคุณเป็นจิ้งหรีดตัวหนึ่งแล้วไปเล่นกับอะไรนะ
1: คือตอนนี้ถามจริงๆอาจารย์ว่าสอแววจะเป็นอย่างนั้นไหมว่ากัมพูชาจะไปคบกับอเมริกาแทนแล้วอเมริกาจะยอมคบด้วยหรืออาจารย
0: ์อเมริกาจุดมุ่งหมายเขาต้องการเคลียร์ฮุนเซนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ตอนนี้เขาต้องการกลับเข้ามาแล้วฮุนเซนก็เอาใจเขานะตอนนี้เห็นไหมว่าฮุนเซนเนี่ยได้ไปสั่งการให้กษัตริย์นโรจมสีหมุนีให้อภัยโทษแก่เข็มสุขานะครับจากกรณีที่เข็มสุขาเนี่ยถูกข้อหาทรยศประเทศชาติและสมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้มอำนาจรัฐบาลกัมพูชาและต่างประเทศในที่นี้ก็คืออเมริกาคุณอ้อมอเมริกาถูกคนเซนกล่าวหาว่าจะโค่นล้มอำนาจตัวเองโดยสมคบกับเข็มสุขานะครับก็แล้วคิดว่าอเมริกาเขาจะโง่ที่จะมาจูบปากกับฮุนเซนหรือนะครับในตอนนี้เขาก็ถือโอกาสว่าอ่ะโอเคฉันจะคบกับเธอเหมือนเดิมแต่ต้องทำอันนี้ให้ก่อนแต่ต้องทำอย่างนี้ให้ก่อนแต่ต้องเปิดอันนี้กลับมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับอเมริกาเป็นเยี่ยงนั้นก็สเต็ปแรกที่ฮุนเซนตอบสนองแล้วก็คือการอภัยโทษให้กับเข็มสุขาที่ตัวเองทำลายเขาคือวันนี้ก็เปิดให้เดินทางไปต่างประเทศและเชื่อได้เลยนะครับประเทศแรกที่เข็มสุขาจะไปคืออเมริกาและเข็มสุขาจะไปเจอกับใครจะไปเจอกับสมรังสีเพราะเขาเคยอยู่พรรคเดียวกันและอเมริกาก็จะหนุนให้ทั้งสองคนนี้โค่นฮุนเซนแน่นอนส่วนฮุนเซนขาหักไปแล้วแขนหักแขนขาดไปเนี่ยจะไปซบจีนเช่นเดิมก็คง
1: ไม่ได้แล้ว
0: จีนเขาจะสร้างคนใหม่

0: นะ
1: ตอน
0: คร
1: น
0: ั
1: ี
0: บ
1: ้นับถอยหลังแล้วไหมอาจารย์ถ้าลักษณะเป็นแบบนี้
0: ก็เข้าดาวได้เลยฮะตอน
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ี้นะฮ
1: อ
0: ะ
1: ืมค่
0: เข
1: ะ
0: ้าดาวเป็นภาษาเขมรได้ไหม
1: ยังไงอาจารย์
0: อ่ะเอาก็นับ1 ถึง 10เนี่ยก็มวยนะมวยก็คือ1ฮะมวยปร
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: ใบ้บวนปรำปรำมวยปรำปี้ปรำใบ้ปรำบวนดับทีนี้ให้ดับลงมาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆก็ยังไม่เคยเข้าดาวเป็นภาษาเขมรเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาไว้ให้คล่องกันแล้วจะมาเข้าดาวให้ฟังนะ
1: เริ่มเข้าดาวได้แล้ว
0: มีแต่นับ forward ไปข้างหน้า
1: ค่ะตอนนี้เริ่มเข้าดาวแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ในชายแดนเขาก็ยังยั่วยุแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคะอาจารย์หรือว่าเขาก็จะหยุดกลับไปแล้วก็ไปไม่ใช่ไปทบทวนหรอกก็ไปประเมินสถานการณ์ว่าจะเอายังไงเพราะตอนนี้เขากับจีนก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันเหมือนแต่ก่อนนะคะ
0: ไม่หยุดหรอกครับก็จะยั่วยุปลุกปั่นอยู่อย่างนี้ต่อไปเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์นะครับสร้างคอนเทนต์เพื่อกบกระแสที่ตัวเองกำลังตกต่ำแล้วก็ถูกจ้องมองแล้วก็ถูกถล่มจากฝ่ายสมรังสีทุกวันเมื่อ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปถึงพนมเปญ
1: ใช่
0: จากที่มาประเทศไทย
1: ก็เห็นมาเจอหุ่นมาเน็ตใช่ไหมคะแคชพาเทลค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐนะคะก็ได้พบกับหุ่นมาเน็ตนะคะก็คุยกันเรื่องความพยายามร่วมกันในการปราบสแกมเมอร์นะอาจารย์
0: ใช่
1: เพราะสหรัฐเองเขาก็สูญหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีเหมือนกันสูญเงินไป
0: แล้วทุกวันนี้ยังไม่สามารถสกัดกั้นการถูกหลอกได้นะ
1: ค่ะ
0: ในขณะที่จีนเข้ามาปราบนะฮะจีนเขาปราบแล้วเขาจับไอ้พวกหัวโจกที่เป็นจีนทั้งหลายกลับไปเป็นส่วนใหญ่แล้วรวมไปถึงไอ้พวกระดับผู้ปฏิบัติการนะครับและจีนเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้ AI ในการสกัดกั้นไม่ให้พวกสแกมจากนอกบ้านจากนอกจีนเนี่ยสแกมเข้าไปในจีนได้อีกต่อไปโดยการตัดสายตัดไอ้การเชื่อมต่ออะไรเนี่ยให้จับเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในขณะเดียวกันฮุนเซนก็ยังต้องการที่จะใช้เงินจากสแกมเมอร์เพื่อมาเลี้ยงกองกำลังส่วนตัวของตัวเองคุณอ้อ
1: FBI เขารู้ถึงขบวนการนี้ไหมคะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อเตือนว่ารู้นะหรือว่าเข้ามาให้ความร่วมมือจริงๆคะอาจารย์
0: เข้ามากดดันแล้วตอนนี
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยแบ็กลิสต์กัมพูชาไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วคุณอ้อมได้หลายคนนะครับทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วก็พวกออกยาทั้งหลายนะครับ2018แล้วรวมไปถึงพวกผบ.เหล่าทัพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเลี้ยวล้อของฮุนเซนทั้งสิ้นเลยนะครับไอ้หนึ่งโหลคนแรกอ่ะ12คนแรกนะครับเป็นทหารคือเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงระดับรองลงมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอ้พวกที่เป็นออกยาที่เป็นวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็คือคนข้างกายคนเซนทั้งนั้นแหละที่เขาเรียกว่าล็อตแรกเนี่ยไอ้นี่ออกมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับเขาเรียกว่า Dirty Dozen 1 โหลที่สกปรก คือคนที่อยู่ในเครื่องแบบทั้งนั้นและทุกคนคือคนที่อยู่แวดล้อมฮุนเซนนะฮะก็เขาถึงเข้าไปลุกตอนนี้ก็เพราะว่าหนึ่งแหละนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอเมริกาเจออยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นผลจากที่จีนปราบหนักแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้สแกมเมอร์เนี่ยมันสแกมขับเข้าไปในจีนอีกต่อไปนี้เราจะเห็นภาพที่จีนออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงคุณอมออกมาปราบนอกบ้านน้อยลงเพราะเขาป้องกันตัวเองแล้วแต่ไอ้คนที่จะถูกหลอกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อมันหลอกจีนไม่ได้มันก็ต้องหลอกไปประเทศอื่นใช่ไหมล่
1: ะ
0: นั่นแหละอเมริกาก็ตกเป็นเป้า FBI ถึงต้องมาแล้วมาเนี่ยนะครับก็ต้องจับมือกับประเทศไทยเห็นไหมมาหามาที่เมืองไทยก่อนแล้วเราก็จะเห็นผู้อำนวยการของ FBI ก็ไปเข้าพบท่านอนุทินใช่ไหม
1: ใช่ไปคุยกันแล้วเรื่องช่วยกันปราบสแกมเมอร์เนี่ยอาจารย์เรื่องค้ามนุษย์เรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
0: นั่นแหละแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็บัญชีรายชื่อมีใครบ้างที่อยู่แวดล้อมตระกูล

0: นทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าคุณอ้อมเห็นนะครับฮุนมาแนทเนี่ยจ้างสำนักบุมข่าวบุมเบิร์กนะมาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วมันมีคำถามหนึ่งว่าไอ้สารสแกมเมอร์ข้างๆกายตระกูลหุ่นเนี่ยจะทำยังไงคนมันน่าตอบว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายนี่คือคำตอบที่ปกป้องคนของตัวเองเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้แทนที่มันจะเป็นคุณทั้งๆที่เสียเงินจ้างเขามาแล้วนะครับเสียเงินนั่นแหละไม่ได้เขามาสัมภาษณ์เฉยๆนะครับเสียเงินจ้างเขามาแล้วก็ประเด็นที่เขาถามตอบไม่ชัดเจนแล้วจะปรับจริงยังไงก็บอกแค่ว่าให้ความสำคัญในการปรับแต่พอเขาบอกว่าแล้วคนใกล้ตัวเองล่ะอย่างคุณโตเนี่ยจะทำยังไงนะไอ้ก๊กแอนทำยังไงรีเพียบทำยังไงลียงพัฒน์ทำยังไงอันนี้เขาถามชัดเจนมากนะครับเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนค่ะอาจารย์หกโมงครึ่งละเบรกก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย
0: ์ครับคุณ
1: พี่สละชนเขาถามมาว่าได้ข่าวว่าทางยุโรปก็เริ่มจะโดนสแกมโบเดียเล่นงานให้แล้วค่ะอาจารย
0: ์
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกลังไม่ได้หมายความว่ามันไม่หยุดนะครับแค่ว่ามันไม่ได้อยู่รวมตัวกันเป็นแก๊งขนาดใหญ่เหมือนเดิมคือสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกันที่มีเป็นร้อยๆอาคารเนี่ยคุณอ้อมแล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งหน้าที่กันทำอันนี้เป็นสถานีตำรวจของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นการพนันเล่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งส่วนกันนะฮะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรแมนต์สแกมนะครับมันแบ่งหน้าที่กันทำเสร็จสรรพเหมือนที่เราพาสื่อมวลชนทางการไทยพาสื่อมวลชนไปที่โอซาเมตคุณอ้อมแล้วก็จุดที่โอซาเมตที่กองทัพไทยเรายึดครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ทำให้โลกได้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยมันคือศูนย์รวมของสแกมเมอร์ของโลกนะใหญ่ที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอันนี้ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยนะที่เราขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จนเป็นที่ทำให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าตระกูลหุ่นทำอะไรอยู่และทีนี้พอจีนเขาเข้าไปปราบหุ่นเซนก็เห็นว่าการที่สแกมไปที่จีนเนี่ยจีนก็จะยังคงกลับมาปราบอยู่เช่นเดิ

0: มันก็เลยมีกฎเหล็กว่าอ้าวงั้นเอาอย่างนี้ป้องกันไม่ให้จีนเนี่ยมาปราบเหมือนที่ผ่านมาก็คือกฎเหล็กไม่ต้องสแกมไปที่จีนแหละถึงจะสแกมเข้าไปก็ยากเพราะว่าจีนมี AI ป้องกันสแกมเมอร์จากนอกบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับสถิติเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณอ้อม AI ของจีนเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์หรือตัดไอพวกอินเทอร์เน็ตที่มันพยายามที่จะคอนเนคเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาตัดได้โดยเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งมากกว่า 900,000 กรณีก็ลองนึกดูนะมากกว่า 900,000 กรณีถ้าปีนึงอ่ะมันกี่วันนะคุณน้อง365วันคูณเข้าไปเนี่ยคือมันมหาศาลมากถ้าสมมติว่ามันทำสำเร็จใช่ไหมครับจีนเขาก็เลยใช้ AI นี่แหละตัดสายเลยสแกมมาเลยตัดสแกมมาเลยตัดนะพวกนี้นะครับอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่า อย่างเช่นคุณอ้อมกับคุณภูเบศโทรศัพท์หากันเป็นประจำ
1: คร
0: ับแต่อยู่มาวันนึงมีผมโทรไปหาคุณอ้อมซึ่งไม่เคยโทรมาก่อนนั่นแหละ AI เขาก็จะจับสังเกตว่าอ้าวคนนี้สายนี้ไม่เคยโทรมาหากันแล้วโทรมาทำไมนั่นแหละครับ AI เขาตัดให้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำตอนนี
1: ้
0: แล้วทีนี้อ้าวสมมติว่าถึงสมมติว่าผมไม่ใช่สแกมเมอร์นะผมจะต้องโทรหาคุณอ้อมเนี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะผมก็แต่ผมเคยโทรหาคุณภูเบศสมมติน
1: ะ
0: ก็จะโทรบอกคุณภูเบศโทรบอกคุณอ้อมหน่อยว่าผมเบอร์นี้น
1: ะ
0: กำลังจะโทรหาเพราะฉะนั้นเขาตัดให้ก่อนเลยนะครับนี่คือไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงมันก็มีทางอื่นที่จะอ้อมไปได้ใช่ไหมล่ะก็อย่างที่อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นสแกมเมอร์ในกัมพูชาทุกวันนี้ยังคงอยู่และส่วนที่มันแตกไปตอนนี้ไปกระจุกตัวอยู่ในทั้งพม่าในเขตของกะเหรี่ยงที่ไม่ใช่เขตปาร์กไม่ใช่ชเวโกโกแต่ย้ายพื้นที่ลึกเข้าไปในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงพุทธนะครับเรียบร้อยแล้วก็คนเดิมนั่นแหละไอ้มองสิตูนั่นแหละยังกงหายกินอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่สแกมเมอร์รายใหญ่แล้วมันแตกลังเข้าไปแต่ทุกคนมันมีความชำนาญการพิเศษในเรื่องพวกนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเป็นมีเนื้อหามีคอนเทนต์ทำยังไงได้มันเข้าใจกันหมดแล้วและไม่ต้องเป็นขบวนการใหญ่นะครับหลอกให้ได้ทุกวันวันละ10เคส20เคสมันก็คือเงินนะคุณอ้อมแล้วก็ในลาวทุกวันนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับคนไทยด้วยนะฮะแต
1: ่ใช่ใช่เดี๋ยวมีข่าวในลาวด้วย
0: ที่มันจะหลอกได้ต่อไปมันก็เป็นไปตามประเทศด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการสแกมเข้าไปที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกให้ลงทุนและการหลอกให้ลงทุนนั้นมันก็จะอยู่นี่แหละฮะไอ้พวกเงินดิจิตอลนี่แหละอะไรบ้างล่ะเงินดิจิตอลมันก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับบางทีก็สวมเป็นเหรียญของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละโดนัลด์ทรัมป์มันก็มีเหรียญของมันจริงๆนะแล้วก็นั่นแหละครับไอ้พวกนี้มันเนียนถึงขนาดว่านี่นะโดนัลด์ทรัมป์ออกนี่แล้วก็มีโปรไฟล์คือถึง access เข้าไปในเว็บไซต์หรือในเครือข่ายที่เขาลิงก์ไว้ให้เนี่ยมันจะเจอนะครับเจอเสมือนว่ามันคือของจริงนะครับมันก็นั่นแหละฮะคนเชื่อว่ามันจริงมันก็เลยโอนเงินเข้าไปลงทุนนะวิธีใช้มันก็ใช้แบบที่หุ้นโตทำนั่นแหละอเมริกาตอนนี้นั่นแหละครับถูกหลอกมากขึ้นในสมัยที่จีนถูกหลอกเนี่ยอเมริกานั่งดูนั่งดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันไม่สนนะเพราะไม่ได้หลอกอเมริกาแต่ทีนี้พออเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ไหนอเมริกาโดนหลอกตั้งแต่ปี2023นะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่2023โดยเฉลี่ยที่ถูกหลอกเนี่ยให้ลงทุนที่คริปโตเนี่ยโดยเฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันกี่ปีมาแล้วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนี่คือสาเหตุว่าทำไม FBI ถึงต้องไปหา
1: คนมาเนี่ย
0: คนมาแนทแล้วก็จริงๆหลังฉากก็บีบคอนั่นแหละ
1: ค่ะเดี๋ยวมาติดตามในลาวด้วยนะคะอาจารย์คะมีแจ้งว่าเสียงลมทาง

0: อาจารย์แรงค่ะอาจารย์เปิดพัดลมหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้เปิดนะ
0: ไม่ได้เปิดเนาะโอเคมันมีเสียงลมมาเป็นระยะค่ะอาจารย์เหมือนมีเสียงลมค่ะเอางั้นไปที่สปป.ลาวนะคะอาจารย์โอ้อันนี้ก็แก๊งสแกมเมอร์นะคะไปจับได้ทั้งหมด67คนแต่ที่มันเจ็บปวดที่สุดคือเป็นคนไทยล้วนๆเลยค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาเขารายงานนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมเศรษฐกิจสปป.ลาวส่วนที่กำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์2จุดในนครหลวงเวียงจันทน์ได้ผู้ต้องหารวม67รายทั้งหมดเป็นคนไทยนะคะ36คนในนี้เป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์แล้วก็ไปบุกจุดที่1จุดที่2ก็เจอหลักฐานเจอคนไทยเจออุปกรณ์นะคะก็ตรวจแล้วก็ยึดไปทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเออคนไทยไปอยู่ตรงนั้นเยอะจังเลยอาจารย์นี่ก็อายเขาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันก็เหล่าคนไทยนี่ไง
0: ค่ะแต่ไปตั้งฐานอยู่ที่นู่นเฉย
1: ๆก็ทำในเมืองไทยไม่ได้ก็ต้องไปทำนอกบ้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทกันทั้งนั้นแหละไม่ได้ถูกหลอกนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ผมพูดได้เลยคือคนเหล่านี้ตั้งใจไปเป็นสแกมเมอร์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะฮะสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อคุณอยู่ที่ปล่อยเป็ดไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนไทยสมัยก่อนก็ไปอยู่กับจีนแล้วก็หลอกคนไทยด้วยกันเห็นไหมมันถึงมีบัญชีม้ามันถึงมีการลักลอบไอ้ส่งสายอินเทอร์เน็ตนะขุดลงไปเนี่ยล่าสุดก็ยังจับได้อยู่นะครับ
0: เปิดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยนะอาจารย์นั่งกันเป็นโต๊ะมีที่กั้นให้เรียบร้อยเนี่ย
1: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในลาวนี่สามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได
0: ้ค่ะ
1: ตามกฎหมายแล้วก็พอไปจดทะเบียนคาสิโนออนไลน์มันก็บอกทางการลาวบอกว่าโอ้ก็ฉันทำคาสิโนจริงไหมครับแต่ทีนี้พอมันไม่ใช่ทำคาสิโนแล้วเขาจะรู้แค่ว่าคาสิโนแบบไหนและถ้ามันไม่ได้หลอกคนลาวทางการลาวก็จะไม่รู้คุณอ้อมเพราะว่าหลอกคนไทยแล้วแต่ดูง่ายๆนะครับเวลาเขาจับเนี่ยมันมีกี่เชื้อชาติที่ถูกจับนั่นแหละก็คือมีกี่เชื้อชาติก็คือนั่นแหละประเทศเป้าหมายที่พวกเขามีก็คือใช้คนที่เป็นเจ้าของภาษานะครับในการหลอกลวงต้มตุ๋น มันก็ทำต่อไปนั่นแหละแล้วก็ยังว่านะฮะก็คือส่วนใหญ่มันก็จะไปข่มขู่คนว่าคุณโดนคดีอย่างนั้นนะครับคุณถือบัญชีม้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณผิดอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะว่าถูกเอาชื่อไปทำบัญชีธนาคารนะคุณอ้อมเพราะว่าบางทีมันมีการซื้อนะฮะมันมีการซื้อชื่อของคนนะฮะแม้กระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน13หลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็มีกระบวนการคนที่อยู่ในธนาคารนะหรืออะไรพวกนี้พอมันอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยแม้ว่าคนที่ถูกหลอกนั้นจะไม่เคยทำเรื่องพวกนี้แต่มันก็ถูกคนอื่นสวมพอถูกคนอื่นสวมนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นเป้าได้เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยชัดเจนเลยนะโทรมาผมสารวัตรนั้นสารวัตรนี้คุณโดนข้อหานั้นข้อหานี้ถูกอายัดทรัพย์สินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ภาษาใครภาษามันนะครับก็คือจับได้กี่สัญชาติหรือกี่ภาษานั่นแหละครับก็คือการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วถ้าคุณอ้อมสังเกตจับจีนได้น้อยลงนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะจับจีนได้น้อยลงเนี่ยมันก็คือจับชาติอื่นนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับก็คือป้องกันไม่ให้จีนมาปราบก็คือไม่สแกมไปที่จีนนะแล้วจีนพอไม่เดือดร้อนเนี่ยผมบอกได้เลยทางการจีนเนี่ยลิวจงอี้ไม่มาอีกแล้วนะเพราะเขาป้องกันตัวเองได้แล้วเราถึงเห็น FBI มาพอ FBI มานั่นแหละครับแล้วมันผสมก็คือว่าในประเทศที่มีกำลังเจ้าหน้าที่หรือว่ามีความสามารถหรือศักยภาพที่จะติดตามเทคโนโลยีรุ่นพวกนี้เนี่ยไม่ทันนะฮะมันก็เป็นเยี่ยงนั้นนอกจากว่าจะได้รับการร้องขอความร่วมมือจากอีกประเทศหนึ่งบอกได้เลยว่าที่จับกันได้เนี่ยที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขอความร่วมมือจากทางการไทยไปคุณอ้อม

0: รวจเช็คได้และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากจะปราบให้เกลี้ยงจริงๆเนี่ยอเมริกาก็ต้องมาให้ความร่วมมือกับเราด้วยและทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยเพราะตอนนี้โครงข่ายสแกมเมอร์แตกลังเนี่ยมันใช้ Starlink ในการสื่อสารแล้ว Starlink เป็นของใครล่ะมันก็ของอีลอนมัสอีลอนมัสก็คืออเมริกาแล้วถ้าอีลอนมัสบอกว่าเออมันสัญญาณมันอยู่ตรงนั้นสัญญาณมันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ตามล่าได้เลยคุณอ้อม เหมือนกับที่อีลอนมัสเคยให้ข้อมูลกับทางการจีนแล้วไปถล่มชเวโกโกแล้วก็เคเคปาร์คโดยให้เครื่องบินของกองทัพอากาศของพม่าไปถล่มอย่างยับเยินนั่นแหละครับมันก็ต้องถ้ามันร่วมมือกันอย่างนี้จริงจังนะฮะไม่ใช่นั่งดูเหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าฉันไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่สนแต่ทุกวันนี้เดือดร้อนแล้วฉันถึงต้องสน FBI มาเองก็นั่นแหละฮะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแต่บอกได้เลยว่ามีผู้มีอิทธิพลในลาวมีผู้กว้างขวางในลาวที่มีเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ยจับได้ล็อตใหญ่มากนะครับที่สวรรณเขตเมืองนครไกรสอนพรหมวิหารนี่แหละแล้วก็เป็นอาคารสถานที่ที่อยู่ในสวรรค์เวกัสและอันนี้แพมๆให้ฟังนะครับแต่ไม่บอกว่าคือธนาคารอะไรแต่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนที่สวรรค์เขตนั้นก็คือนายธนาคารเจ้าของธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรายใหญ่ในลาวด้วยและนายธนาคารคนนี้ก็สนิทชิดเชื้อกับเจ้าเว่ยด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันจะไปไหนล่ะคุณอ้อม
1: ได้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: คุยกันต่อเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงนะคะอาจารย์สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยก็ปราบกันแบบนี้แหละ FBI ก็มาทั้งไทยทั้งกัมพูชาเราก็ปราบเจอทุกวันคนไทยในลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีวันหมดไปไหมเพราะจับได้ก็ไม่ใช่น้อยนะ
3: ก็ถ้ามันถูกบีบนะคะและสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ต้องร่วมมือกันนะฮะแล้วก็ตรวจตราว่าคนที่เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นคือตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนซึ่งมันตามไม่ยากนะคุณอ้อมยิ่งถ้าใช้สัญญาณเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะว่าคุณเอาไปทำเพื่อกิจการไหนถึงมีสัญญาณเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยตามไม่ยากเลยอย่างในลาวเนี่ยนะครับในลาวเนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทเพื่อทำคาสิโนออนไลน์ได้คุณอ้อมก็ต้องตรวจสอบเลยว่าคาสิโนออนไลน์ทุกรายที่ไปจดทะเบียนแล้วก็ดำเนินธุรกิจคาสิโนออนไลน์ในลาวนั้นมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการตราบใดที่มันยังมีการหลอกลวงกันอยู่นั่นก็หมายความ

0: ว่าไอ้บ่อนคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมานะฮะพอมันเป็นสแกมเมอร์อยู่เรื่อยมาเนี่ยมันก็ตามง่ายอยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลและข่าวสารระหว่างกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงการส่งลิสต์บัญชีรายชื่ออะไรต่างๆบุคคลต้องห้ามนะครับบุคคลที่ถูกบัญชีดำบุคคลที่ออกหมายจับโดยประเทศต้นทางคือประเทศไทยสมมติอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามหรือจีนเนี่ยเขามีอะไรอยู่อเมริกามีใครบ้างที่เขาติดตามอยู่อะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตานะครับแล้วถ้าเจอความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะฮะมันก็จะสามารถที่จะทำให้พวกที่เป็นสแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ยากพอมันอยู่ยากแล้วเนี่ยมันก็ต้องหลบหนีคุณอ้อมแล้วการที่ต้องหลบหนีอยู่ตลอดเวลามันก็คือการที่ไม่สามารถที่จะนั่งประจำตำแหน่งแห่งที่สำหรับการดำเนินกิจการสแกมเมอร์ได้ต่อไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องสแกนทุกพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ตรงไหนที่มันมีสัญญาณแบบหนาแน่นมากของ Starlink นะครับFBI ก็ต้องบอกนะฮะก็ต้องบอกใครนี่แหละนะครับอย่าไปบอกคุณมาแนทเพราะว่าบูมเบิร์กเขาสัมภาษณ์คุณมาแนทอยู่คำถามหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่อเมริกาแบล็คลิสต์ไว้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์อะไรต่างๆรวมไปถึงอวัยวะมนุษย์รวมไปถึงการโกงการหลอกให้ลงทุนนะครับและขายยาเสพติดและฟอกเงินด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในกัมพูชาแล้วบูมเบิร์กเขาถามฮุนมานัทบอกว่าในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรเขายกตัวอย่างด้วยนะเช่นลียงพัฒน์ก๊กอันนะครับตรีเพียบแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อเมริกาเข้าแบล็คลิสต์อเมริกาเข้าแบล็คลิสต์เฉพาะในกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ย47คนนะเป็นตัวรวยๆทั้งทุกตัวคุณอ้อมเขาก็ถามตรงๆอ่ะฮุนโตด้วยอ่ะฮุนโตเนี่ยยิ่งใกล้ชิดเลยนะครับอยู่คนอยู่ในตระกูลฮุนฮุนมานัทตอบว่ามันเรื่องของสแกมเมอร์หรือใครจะทำความผิดในฐานพวกนี้เนี่ยฮุนมานัทเขาบอกว่าเป็น personal matter นะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกัมพูชานะครับแต่นโยบายของกัมพูชาให้ความสำคัญกับการที่จะปราบสแกมเมอร์ส่วนคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกแบล็คลิสต์เขาก็มีสิทธิทางกฎหมายที่เขาจะต่อสู้และทุกคนก็มีทีมเวิร์กทางกฎหมายที่จะต่อสู้ของเขาอยู่ณปัจจุบันตกลงมันจะจับหรือมันจะหาทางเขาบริสุทธิ์ก็นั่นแหละนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปราบจริงแต่ทุกชาติต้องกดดันเข้าไปครับพอกดดันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตระกูลหุ่นอยู่ยากนะครับแล้วก็สืบให้รู้เลยอ่ะจริงๆผมก็ไกด์มานานแล้วนะไอ้ทองคำ54ตันที่อยู่ปักกิ่งอ่ะผมยุให้จีนยึดได้เลยเพราะว่าแค่ให้เฉินจื้อออกมายืนยันว่ามันคือเงินสแกมเมอร์ที่ฮุนเซนชักส่วนไปแล้วเอาไปซื้อทองคำแล้วก็เก็บทองคำอยู่ในรูปของทองคำสำรองของรัฐบาลของประเทศกัมพูชาซึ่งตระกูลฮุนมีอำนาจสูงสุดแต่ทุกวันนี้นะครับถ้ายืนยันในเรื่องพวกนี้ได้จีนสบายเลยไม่ต้องตามจับคุณอ้อมเพราะ54ตันทองคำนั้นมันอยู่ที่ปักกิ่งแล้วฮุนเซนกลัวโดนัลด์ทรัมป์ยึดเอานะฮะก็เลยโยกไปไว้ที่ปักกิ่งต่อไปท่านสีก็ยึดเลยนะครับให้แค่เฉินจื้อออกมายืนยัน
1: เข้าไปไว้ยังไงอาจารย์ไปไว้แบบไหน
0: เขาไปฝากไว้กับธนาคารกลางของจีนนะ
1: เขามีบัญชีอยู่ใช่ไหมคะ
0: มีครับโยกไปแล้วเรียบร้อยครับ

0: ็นั่นแหละเอาแค่เชิญชื่อออกมายืนยันว่าพ่อบุญธรรมคือคนเซ็นเนี่ยได้เอาเงินจากสแกมเมอร์ของเรานี่แหละไปนะครับแล้วก็เอาไปซื้อทองคำ 54,000 นี้
1: พอไปฟอกแล้วเรียบร้อยเน
0: า
1: ะ
0: ฟอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาสวมสิทธิ์ว่าเป็นทองคำสำรองของรัฐบาลกัมพูชา
1: อ๋อ
0: ครับก็ใครไม่มีอำนาจสูงสุดในรัฐบาลล่ะมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะคุณน้อง
1: ค่ะ
0: จะโยกออกมามันจะเซ็นอะไรออกมามันก็คือสิทธิ์ของมันอะไรเซ็นของมันนะครับเพราะนั้นถ้าจีนอยากจะยึดไม่ยากเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เฉินชื่อออกมาแถลงบอกว่ามันคือเงินสแกมเมอร์
1: อาจารย์ถ้าพูดกันจริงๆแล้วตอนนี้ทุกฝ่ายรู้ว่าฮุนเซนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์จริงๆแล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรือว่าหาหลักฐานไม่ได้คะอาจารย
0: ์คือตัวใหญ่อย่างฮุนเซนเนี่ยมันไม่ลงมาคุกวงในเองอยู่แล้วคุณน้อง
1: ค่ะมันยังสาวไม่ถึงว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ก็เพราะว่าคนที่ทำให้ก็อย่างฮุนโตอย่างเงี้ยคนโตเนี่ยมีพยานหลักฐานเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคนโตมันจะซัดทอดคนเซ็นไหมล่ะมันไม่ซัดทอดอยู่แล้วเพราะคนโตทุกวันนี้มันก็อยู่ในเซฟเฮาส์นะครับทั้งนั้นที่อเมริกาต้องการตัวนะคือคนเหล่านี้นะครับถ้าเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยตำรวจสากลถ้าเจอเนี่ยเขาจับได้เลยนะแต่ทีนี้พวกนี้มันอยู่ในเซฟเฮาส์มันไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าถ้ามันไปเนี่ยมันก็ถูกจับหรือมันมีอีกวิธีหนึ่งพวกเนี้ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วคุณน้องแล้วก็มันก็จะไปมีไปซื้อที่ไปมีพื้นที่เช่านะฮะอยู่ในประเทศซึ่งไม่ได้สนใจกับอาชญากรรมของโลกเนี่ยเลยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะอยู่ในพวกปาปัวนิวกินีนะครับอย่างไอ้วันกัวกอยที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของ 14K มันก็อยู่แถวนั้นนะทุกวันนี้มันก็ซื้อเกาะของมันนะครับแล้วเป็นเซฟโซนของมันนะครับไม่มีใครสามารถนั่งเครื่องบินไปลงได้หรือไปทางเรือก็ไม่สามารถที่จะไปเทียบเกาะส่วนตัวของมันได้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมันอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าพวกนี้มันปรากฏตัวในที่สาธารณะเมื่อไหร่ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าฮุนโตนะครับนั่งเครื่องบินไปลงที่ลอสแองเจลิสสมมตินะครับถูกจับได้เลย
1: แต่
0: มันไม่ไปนะสิมันก็ยังอยู่ในเซฟเฮาส์พอมันอยู่ในเซฟเฮาส์มันก็ไม่สามารถที่จะมีใครจับมันไปดำเนินคดีได้ยกเว้นเนี่ยถ้า FBI ไปเนี่ยไม่แน่นะอาจจะมีหน่วยเฉพาะกิจที่ติดตามว่าเอาเผลอเดินไปเดินทางไปเดียวๆเมื่อไหร่นะครับขับรถตู้ 3-4 คันไปประกบนะชิงตัวได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วเมื่อจับฮุนโตได้นะครับก็ต้องเรียกจากฮุนโตนั่นแหละใครคือบิ๊กที่อยู่เบื้องหลังของฮุนโตฮุนโตถ้ามันไม่อยากติดคุกนานๆก็จะบอกว่าอู้อาฮุนเซนสมเด็จอาสมเด็จอาม
1: ันจะมีวันนั้นไหมล่ะอาจารย
0: ์ไม่มีหรอกครับเพราะพวกนี้อยู่ในเซฟเฮาส์ยกเว้นมันตกกระป๋องจริงๆตกกระป๋องในที่นี้หมายความว่าไม่มีอำนาจคุ้มหัวแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วก็หรืออาจจะถูกพวกที่ไม่พอใจการใช้อำนาจของฮุนเซนพวกที่ไม่พอใจที่ฮุนเซนปลดพวกเขาออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะทางการเมืองทางการทหารนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เขารอวันอยู่นะว่าถ้าตระกูลฮุนอ่อนแรงลงเมื่อไหร่นะครับจะถูกเหยียบซ้ำจงปฐพีก็ตรงนั้นแหละครับมันจะไม่มีที่ยืนนะครับมันจะถูกจับมันจะถูกดำเนินคดีทั้งวงตระกูลและถูกยึดทรัพย์ด้วย
1: เพราะถ้าออกมาตอนนี้เขาก็จะไม่รอดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วก็ความมั่งคั่งคือวันนี้มันก็หดหายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้เงินที่มันเอาไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือไปลงทุนในอสังหาอย่างอื่นลงทุนในหุ้นในอะไรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: มันถูกยึดหมดแล้วนะครับทุกประเทศเขาประสานเสียงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้บอกได้เลยคนที่บอกตำแหน่งแห่งที่ของเงินว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับจีนไม่ใช่ใครอื่นไกลครับคือฮุนหมาจื้อลูกบุญธรรมของฮุนเซนนั่นแหละเพราะเขาแค้นฮุนเซนที่ส่ง

0: วเขาให้กับทางการจีนและตอนนี้ทางการจีนก็ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเฉินจื้อหรือฮุนหมาจื้อนั่นแหละ
1: อ๋อกำลังจะถามว่าคนเดียวกันหรือเปล่า
0: คนเดียวกันนะชื่อเขมรเขาชื่อว่าฮุนหมาจื้อ
1: ค่ะ
0: นะลูกฮุนเซนลูกบุญธรรมนะครับอันนี้มีทางทะเบียนเรียบร้อยแต่พูดเขมรไม่ได้แม้แต่คำเดียวนะครับ
1: ฮุนหมาจื้อ
0: ฮุนหมาจื้อนะฮะตระกูลฮุน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้หนึ่งทุ่มนะคะเราไปพักกันก่อนอาจารย์ช่วงหน้าเข้าสู่ซีรีส์นะคะหรือว่าอาจารย์จะเอาเรื่องที่มินออนไลน์จะมาประเทศไทยสักนิดก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าจะคุยอะไรบ้างเนาะค
0: ่
1: ะแล้วค่อยเข้าซีรีส์นะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์หลายคนว่าเพลงกำลังเคราะห์เลยนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาเราก็เยอะนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะอาจารย์ค่ะเอามาที่เรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณเสียศักดิ์วงเกตแก้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีมินอองไลน์ค่ะผู้นำพม่าจะพบกับท่านนายกอนุทินของไทยในวันที่6แล้วก็7สิงหาคมนี้ที่กรุงเทพนะคะท่านเสียศักดิ์บอกว่ามีประเด็นทวิภาคีที่เราต้องจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการช่อโกงแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะก็จะมีการคุยกันในเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหากรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าถึงองซานซูจีก็ถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่หากมีการลดความรุนแรงลงบ้างสมมุติว่าเป็นตามแนวชายแดนไทยพม่านั่นก็จะถือเป็นความก้าวหน้าหรือไม่นะคะอาจารย์อันนี้เขาก็มี question mark ไว้

0: ทั้งสองคำถามเลยค่ะทั้งเรื่องขององซานซูจีแล้วก็เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าค่ะอาจารย
1: ์คือจริงๆปัญหาในพม่าเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนการ

0: ทันแผ่นเสียงไหม
1: เกิดทันค่ะ
0: โอเคแสดงว่าประมาณหนึ่งนะแผ่นเสียงตกล่องนะฮะก็ประมาณว่าไอ้สิ่งที่มินออนไลน์เนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะถ้ามองในแง่ของการจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะปูทางให้ตัวเองมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่ามันไม่มีใครไปสังเกตการมันมีแต่ทหารเป็นคนจัดการเลือกตั้งและทหารเป็นคนสั่งการนับคะแนนกกต.ก็เป็นคนที่ทหารตั้งและที่สำคัญก็คือทหารล้วนๆที่ไปเป็นกกต.ก็แค่ถอดยศออกเฉยๆเหมือนกับมินออนไลน์มาเป็นประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้งนะฮะมันก็เสมือนหนึ่งว่าจัดเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะสมอ้างได้ว่าตัวเองมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักในแง่ของประเทศที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งนั้นคุณออมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกประเทศคิดอย่างเดียวกันนะฮะสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนั้นก็เพราะว่าอย่างมิ้นออนไลน์พอเขาเป็นประธานาธิบดีประเทศแรกที่เขาเดินทางไปเยือนก็คืออินเดียอินเดียเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณออมเพราะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีการเลือกตั้งนะครับแล้วทำไมเขาถึงอ้าแขนรับมินออนไลน์ล่ะจริงไหมก็มันก็ในเชิงสัญลักษณ์นั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันสามารถเลือกปฏิบัติได้เลือกปฏิบัติได้อยู่บนพื้นฐานอะไรอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป็นมิตรประเทศระหว่างกันหรือไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลประโยชน์ให้มันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้หรือไม่ตรงนี้ก็สำคัญมินออนไลน์ถึงเลือกไปที่อินเดียโดยสมอ้างได้ว่าขนาดว่าประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยเขาก็ยังเปิดประเทศต้อนรับฉันเลยแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกนะครับที่ออกมาประกาศยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงเดือนมกราด้วยเนี่ยนะครับปีนี้เพราะว่าเขาจัดเลือกตั้ง3ขยักพอมันจัด3ขยักเนี่ยมันก็คือเอาพื้นที่นี่ก่อนแล้วถัดไปพื้นที่ที่2แล้วก็มาพื้นที่ที่3แต่มันก็ยังไม่ครบนะฮะมันยังเหลืออีกประมาณ66เขตคำว่า66เขตก็หมายความว่ายังมีสมาชิกสภาอีก66คนที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้อีกแต่เขาก็ให้เหตุผลว่าที่มันจัดไม่ได้เนี่ยมันยังมีไม่สงบในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐยะไข่ที่มีกองกำลังอารากันอาร์มี่เคลื่อนไหวอยู่คุณออมนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศอินเดียแล้วก็จีนเนี่ย ก็คือยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับแล้วมีหลายๆก็ไปสามารถที่จะเดินทางไปจีนและจีนเมื่อยอมรับอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีปัญหานะครับและต่อไปเนี่ยรัสเซียก็ประกาศต่ออีกว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นผลการเลือกตั้งที่ยอมรับได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วรัสเซียก็มีการเลือกตั้งนะคุณน้องพอมีการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บแต่โลกตะวันตกก็บอกว่าก็เลือกเมื่อไหร่ก็ปูตินก็ชนะก็มันชนะจะให้ทำยังไงนะฮะปูตินก็บอกว่าก็เขาเลือกฉันอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยการสร้างการยอมรับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลการเลือกตั้งนั้นมันเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่แต่มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเมื่อคุณมีการเลือกตั้งแล้วนะมันก็มีความชอบธรรมในระดับหนึ่งและทีนี้ในส่วนที่เขาเป็นสมาชิกของอาเซียนเราก็มีเงื่อนไขมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับก็คือว่าคือผู้นำสูงสุดของพม่าถ้าตราบใดที่ยังคงเป็นทหารนะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้แต่อย่าลืมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าเนี่ยเข้าร่วมการประชุมได้

0: เพราะเขาเป็นพลเรือนเห็นไหมทุกวันนี้มีน้องหลายก็บอกนะว่าฉันก็เป็นพลเรือนแล้วนะฉันถอนยศแล้วทุกวันนี้ก็ต้องมีคำนำหน้าว่าเป็นอูมินอองไลนะครับจะไม่มีคำว่าซีเนียร์เจเนอเรลนะครับหรือพลเอกอาวุโสอีกต่อไปก็ถ้าจะใช้หลักการนี้เขาก็สมอ้างได้แต่สาเหตุที่ประเทศไทยเราเปิดต้อนรับเขาเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะทำให้อาเซียนนั้นสงบและที่สำคัญก็คือว่าเราอยากจะสร้างความสมัครสมานและการประนีประนอมให้เกิดขึ้นในทางการเมืองของพม่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่ อะไรก็ได้ที่มันไม่ยิงกันเหมือนเดิมอันนี้แหละสำคัญนะฮะก็ต้องดูครับแล้วที่สำคัญต้องถือว่าประเทศไทยก้าวย่างครั้งนี้กล้าหาญนะกล้าหาญแต่มันก็สมควรอยู่ในสภาวะที่สมควรคือที่ผมบอกอย่างนี้ก็คือไม่มีประเทศไหนที่จะมาบอกว่าคุณต้อนรับเผด็จการแล้วก็คุณต้อนรับคนที่เป็นอาชญากรเขียนฆ่าประชาชนแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่เป็นหรือจริงไหม
1: จริงค่ะอาจารย์พักก่อนนะคะช่วงหน้ามาต่ออีกนิดนึงค่ะแล้วไปเข้าซีรีส์นะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ต่อเรื่องพม่าอีกนิดนึงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูนะครับก็คือแต่ผมเชื่อนะว่าท่าทีของมินอองไลน์เนี่ยมีความประนีประนอมมากขึ้นเพราะว่าเขาสมปรารถนาเขาแล้วคือฉันได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือพยายามที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องในอาเซียนมากขึ้นในทุกกิจการที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ของประเทศเขานะฮะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็อย่างที่ถ้าคุณอ้อมสังเกตนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฟิลิปปินส์นะครับนางเทเรซาออกมาบอกว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสไปที่เนปิดอร์แล้วก็เข้าไปเยี่ยมนางอองซานซูจีถ้าสเต็ปนี้มันเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญนะครับจริงๆมันเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสมัยรัฐบาลก่อนหน้านู้นของไทยคุณดอนปรมัตถ์วินัยซึ่งเป็นรองนายกและควบรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเจอนางอองซานซูจีแต่ว่าเป็นการเจอแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วถ้ามินอองไลน์โอเคก็คือว่าให้ทั้ง11ประเทศก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปที่เนปิดอร์แล้วไปนั่งคุยกับนางอองซานซูจีแล้วก็ไปเจรจากันเพื่อที่จะหาทางประนีประนอมในทางอำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับปากท้องของประชาชนเศรษฐกิจจะทำยังไงแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันกลับสู่ความสงบสุขซะนะครับหยุดการลบพุ่งกันให้ได้โดยมีเงื่อนไขแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดนะครับให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างแท้จริงแล้วก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะครับอันไหนที่มันเป็นเงื่อนไขหรือว่าที่มันยังไม่สามารถที่จะบรรลุได้เนี่ยก็ชะลอไปก่อนได้นะครับนี่คือวิธีของอาเซียนเขาเรียกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วนะครับในความเป็นอาเซียนก็ต้องว่ากันไปนะฮะแล้วผมเชื่อว่าด้วยการทูตที่มันเปิดมากขึ้นการทูตที่มองไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มมากขึ้นนะครับที่อยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะมันก็จะเดินไปสู่การประนีประนอมซึ่งมันก็เคยเกิด

0: ขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในพม่าผมยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งปี2010ก็มีแต่ทหารพม่าที่เลือกตั้งที่มาเป็นส.ส.มาเป็นวุฒิสมาชิกนะครับ2012นางซานซูจีก็เข้ามาเลือกตั้งซ่อมเพราะนั้นไม่แปลกนะครับถ้าในสเต็ปนี้มันจะกลับมาก็คือ66เขตนั้นก็สามารถเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งได้ปุ๊บนางซานซูจีก็จะกลับมาเหมือนปี2012เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนปีก็อาจจะเป็นสเต็ปนี้อาจจะเป็นปลายปี2026นี้นางซานซูจีกลับเข้ามาซึ่งสามารถจัดได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปเพื่อที่จะกำหนดเพื่อเลือกตั้งในวาระปกติถัดไปอีก5ปีให้ได้อะไรพวกนี้คุณอ้อมแต่ที่สำคัญอยากจะให้เกิดการประนีประนอมและมุ่งเน้นที่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มากขึ้นแทนที่จะมางัดกันในเรื่องของอำนาจทางการเมืองฉันต้องเป็นใหญ่ฉันต้องอะไรพวกนี้อย่างเดียวนะครับคือเงื่อนไขในพม่าเนี่ยมันไม่เหมือนประเทศอื่นคุณน้องมันมีชาติพันธุ์เยอะแล้วถ้าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยไม่ประนีประนอมไม่เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่มีกติการ่วมกันมันก็จะลบกันต่อไปอย่างนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดและตราบใดที่ยังรบที่ชายแดนติดกับประเทศไทยเนี่ยใครจะเดือดร้อนที่สุด
1: เรานั่นแหละ
0: ก็คือประเทศไทย นั่นแหละไม่แปลกครับที่ประเทศไทยเราเชิญบินออนไลน์มา
1: ค่ะก็คุยกันหลายเรื่องเนาะพี่โจมิเตอร์ถามอินไซต์อาจารย์นิดนึงค่ะได้ข่าวว่าประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมีบ้านหรูในกรุงเทพใช่ไหมครับแถวๆพระราม9ด้วยอาจารย์
0: มีครับมีครับ
1: เขาสามารถซื้อไว้ได้หรืออาจารย์หรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ถ้าคนมีอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ในรูปของนิติบุคคลคุณอ้อมนะครับก็คือตั้งบริษัทตั้งอะไรแล้วก็ครอบครองในฐานะเป็นนิติบุคคลส่วนเขาจะให้ใครอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นนะคนพม่าก็ซื้อคอนโดในเมืองไทยเยอะที่สุดนะตอนนี
1: ้ใช่แถวห้วยขวางนี่ก็เยอะอาจารย
0: ์ก็ซึ่งคอนโดเขาซื้อได้อยู่แล้วนะครับ
1: แล้วก็ลูกเรียนนานาชาติเนี่ยเต็มเลย
0: ฮะแล้วเขาซื้อได้อยู่แล้วคอนโดนะฮะแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์ด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นบ้านหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมาในรูปของนิติบุคคลตั้งบริษัททำมาหากินทำธุรกิจในประเทศไทยนำเข้าส่งออกอะไรสารพัดเขาก็ใช้สิทธินิติบุคคลนั้นซื้อและครอบครองได้แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ครอบครองนะครับ
1: จบแล้วนะคะเรื่องข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวไปเรื่องของซีรีส์นะคะอารยธรรมนิวสาคเน EP ที่51ค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เสาร์ที่แล้วก็จบบริบูรณ์ที่สุโขทัยแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: เสาร์นี้เรามาเริ่มกันที่อยุธยาคุณอ้อมอยุธยาเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งกันที่นับเป็นปีของการก่อตั้งก็คือโดยพระเจ้าอู่ทองนะฮะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เห็นในกษัตริย์ของอยุธยามีทั้งรามาธิบดีแล้วก็ราชาธิบดีนะครับก็แล้วแต่สายใครสายมันแต่ถ้าเป็นรามาธิบดีก็จะเป็นสายอู่ทองนะครับแต่เป็นราชาธิบดีก็จะเป็นสายสุพรรณภูมิอะไรประมาณนั้นคุณอ้อมนะฮะก็พระเจ้าอู่ทองก็มาสร้างนะฮะอยุธยาก็เริ่มต้นศักราชที่พุทธศักราชที่1893เรื่อยมานะครับต่อกันมาก็มีกี่ราชวงศ์นะมี5ราชวงศ์ที่ประกอบแล้วก็ปกครองในยุคของอยุธยารวมระยะเวลาของ5ราชวงศ์ที่ปกครองอยุธยาเนี่ยนะครับ417ปีก็ถือว่าเป็นราชา

0: จากที่มีอายุยืนนานอยู่นะครับ417ปีก็ศักราชก็อย่างที่เรียนไปสักครู่นะนะฮะก็คือปีพ.ศ.1893ถือว่าเป็นปีแรกหรือว่าเป็นปีเริ่มต้นของอยุธยานะฮะกษัตริย์พระองค์แรกก็อย่างที่บอกก็คือพระเจ้าอู่ทองพระองค์ที่สองก็คือพระโอรสของพระองค์ก็คือพระราเมศวรนะครับ แต่ว่าก็มาเว้นบัคมาเว้นบัคก็เพราะว่าคือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยพระองค์มีพระมเหสีซึ่งพระมเหสีของพระองค์เนี่ยเป็นน้องสาวของขุนหลวงพระง่วนขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็ถ้าจะพูดก็คือว่าเป็นพี่ภรรยาของเป็นพี่ของภรรยาของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับก็เลยมีความเกี่ยวดองกันอยู่แต่ทีนี้พอพระเจ้าอู่ทองครองราชย์แล้วก็พระองค์เสด็จสวรรคตนะครับก็ต่อราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสองค์ใหญ่ก็คือพระราเมศวรแต่ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าพระราเมศวรเนี่ยถ้าจะเทียบความอาวุโสเทียบการเป็นนักรบนะครับเทียบกับความแข็งแกร่งแล้วเนี่ยสู้ลุงไม่ได้คุณอ้อมลุงก็คือขุนหลวงพงวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือลุงก็อยากเป็นกษัตริย์ลุงก็อยากเป็นกษัตริย์แต่ทีนี้หลานซึ่งเป็นกษัตริย์อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากสู้รบกับลุงก็เลยสละราชบัลลังก์ให้ลุงนะครับจากพระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเนี่ยนะครับก็ลุงก็มาเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะฮะพอเป็นพระองค์ที่สามเสร็จปุ๊บนั้นเนี่ยพอขุนหลวงพระง่วเสด็จสวรรคตก็ให้พระโอรสของขุนหลวงพระง่วเป็นกษัตริย์องค์ที่สี่นะครับนี่คือมีสองราชวงศ์ที่อยู่คู่กันแล้วนะราชวงศ์แรกก็คืออู่ทองนะครับในวงของขุนหลวงพระง่วนเนี่ยเขาเรียกว่าวงสุพรรณภูมิเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าเมืองสุพรรณก็เลยเรียกว่าสุพรรณภูมินะฮะขุนหลวงพระง่วนก็สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีที่หนึ่งเห็นไหมเราก็จะเห็นนะพระเจ้าอู่ทองเป็นรามาธิบดีที่หนึ่งขุนหลวงพระง่วนวงสุพรรณภูมิเนี่ยก็บอกว่าราชาธิบดีที่หนึ่งแล้วก็จะคู่ขนานกันมาแบบนี้นะฮะพอคุณหลวงพระง่วนสิ้นพระชนนะครับก็ให้พระโอรสก็พระโอรสของพระองค์ก็เป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ที่สี่นะครับแต่อยู่ในวงสุพรรณภูมิแต่ทีนี้พระโอรสของคุณหลวงพระง่วนเนี่ยถ้าเทียบความอาวุโสและความแกร่งเนี่ยก็สู้พระราเมศวรไม่ได้คุณอ้อมพระราเมศวรก็ไปภาษาบ้านๆนะก็คือไปบอกว่าจะยอมลงดีๆหรือจะทำศึกสงครามนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือจุดเริ่มต้นมันอยุธยาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ก่อร่างสร้างอยุธยาเนี่ยคือนักรบนะครับเป็นเจ้าเมืองซึ่งเป็นนักรบแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกองทัพนะฮะพอเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ปรากฏว่าก็สลับกันมาพระราเมศวรเนี่ยก็กลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเรียงตามลำดับก็คือรอบที่สองนะครับก็คือในวงอู่ทองเนี่ยมีกษัตริย์อยู่สามพระองค์ก็คือหมายกษัตริย์พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองแล้วก็พอพระราเมศวรกลับมารอบที่สองเดี๋ยวพอพระองค์สิ้นพระชนนะครับก็บัลลังก์ก็ตกเป็นของพระโอรสของพระองค์เนี่ยก็เป็นองค์ที่ห้าแต่ว่าแค่องค์ที่ห้าเนี่ยก็สิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองแล้วคุณน้องหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยาวนานมากก็เอาเป็นว่าจะย่นย่อให้นะครับเพราะว่าอยากจะพูดถึงอารยะหรือว่าการที่เราอยุธยาเนี่ยทำไมถึงมีความเจริญรุ่งเรืองใช้ศาสตร์แบบไหนใช้การปกครองแบบไหนนะฮะวิธี

คิดในการจัดสรรอำนาจทำอย่างไรนะฮะเอาเป็นว่าใน417ปีผมเรียงอย่างนี้ราชวงศ์อู่ทองมี3พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือกษัตริย์พระองค์ที่1 2และ5ส่วนราชวงศ์สุพรรณภูมิก็เป็นราชวงศ์ที่2นะครับก็มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์นะฮะก็คือองค์ที่3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15รวมไปถึงองค์ที่16นะครับก็รวมแล้วก็คือ13พระองค์แต่ก็พอเสียกรุงนะคุณอ้อมพอมาเสียกรุงนะครับมันก็เลยเกิดราชวงศ์ที่3เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือวงสุโขทัยหรือวงพระร่วงคืออันเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นจากพระมหาธรรมราชานั่นแหละการเสียกรุงครั้งที่1ก็คือปี2112ยุคบุเรงหนองยกทัพมาตีนั่นแหละนะครับก็เลยสิ้นสุดราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์สุโขทัยหรือวงพระร่วงนะฮะสืบราชบัลลังก์กันมา7พระองค์นะครับก็คือองค์ที่17นะอันนี้ผมเรียงก็คือลำดับของกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาในอยุธยานะครับองค์ที่17 18 19 20 21 22และ23แล้วก็มาสิ้นสุดราชวงศ์ของสุโขทัยนะครับในปีพุทธศักราช2127นะฮะพอสิ้นสุด2127เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคุณอ้อมไม่ใช่สิกลับมาที่พระนเรศวรก่อน2021นะฮะก็คือมีความยิ่งใหญ่มากก็คือเป็นอิสระจากพม่านะฮะแต่มาสิ้นสุดจริงๆเนี่ยก็คือในยุคของพระเจ้าปราสาททองนะครับพอพระเจ้าปราสาททองสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับแต่วงปราสาททองเนี่ยก็คือวงที่4ของอยุธยาแล้ววงปราสาททองแต่ก็มีแค่4พระองค์นะครับที่เป็นกษัตริย์ก็คือองค์ที่24 25 26และองค์สุดท้ายคือ27ที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดซึ่งพระองค์นี้ก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ครองราชถึง32ปีนะครับวงปราสาททองมีกษัตริย์แค่4พระองค์จนกระทั่งมาถึงวงสุดท้ายก็คือพอพระนารายณ์นะฮะเสด็จสวรรคตก็มีการสถาปนาราชวงศ์ที่5เกิดขึ้นก็คือราชวงศ์บ้านพลูหลวงบ้านพลูหลวงนี่อยู่ที่สุพรรณนะครับที่เรียกว่าบ้านพลูหลวงก็เพราะว่ากษัตริย์พระองค์แรกของบ้านพลูหลวงราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็คือพระเพทราชาพระองค์ประสูติที่บ้านภูหลวงก็เลยเรียกราชวงศ์นี้ว่าราชวงศ์บ้านภูหลวงพระเพทราชาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่28และสืบกันมานะครับรวมพระองค์ด้วยเนี่ยก็คือมีทั้งหมดกษัตริย์นี่ก็คือ6พระองค์สืบกันมาก็คือ28 29 30 31 32และ33นะครับก็ถึงคราวกรุงศรีแตกครั้งที่2แล้วก็หนักหน่วงกว่าเดิมคือแตกครั้งแรกเนี่ยนะครับ2112เนี่ยบุเรงหนองไม่ได้เผาแต่พอแตกครั้งที่2 2310นะครับมังมหานรทาเผานะครับแต่คนละราชวงศ์ของพม่าแล้วนะครับราชวงศ์สุดท้ายของพม่าเขาเรียกว่าราชวงศ์ของบองนะฮะก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในตลอดระยะเวลา417ปีเนี่ยนอกจากมีราชวงศ์ถึง5ราชวงศ์มันสะท้อนถึงอะไรฮะมันสะท้อนถึงการแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่าแย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยการใช้หลักการปกครองนะครับแล้วก็มีห้วงระยะเวลาที่อยุธยามีใช้หลักทางวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมาประกอบกับการใช้อำนาจบริหารและปกครอง

0: ราชอาณาจักรก็ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นมากจนเขาเรียกอยุธยาสมัยนั้นว่าเวนิสตะวันออก
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ผีมีจริงหรือเปล่าเออนั่นสิ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2569ไอ้ผีๆที่เขาว่าน่ากลัวน่ะมันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าการปรากฏตัวของผีหลากหลายรูปแบบหรืออาการกลัวผีของเรานั้นมันเป็นเพียงเรื่องลี้ลับที่ไม่อาจพิสูจน์ได้หรือจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์มีคำตอบกันแน่เจอบทความในสนุก .com เขาบอกว่าสถิติบาทหลวงเขามีการไล่ผีในสหรัฐค่ะโอ้โหเรียกว่าพุ่งขึ้นสูงถึง 650% เลยนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับลัทธิซาตานที่เกิดการระบาดแล้วมีอาการบ่งบอกด้วยวันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าผีสิงหรือปีศาจสิงตอนนี้หมอผีกำลังขายดีค่ะเพราะมีความต้องการให้ทำพิธีไล่ผีพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าจำนวนบาทหลวงที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการขับไล่ปีศาจในสหรัฐเพิ่มขึ้นถึง 650% เลยทีเดียวโอ้โหจากเดิมเขาบอกมีเพียงแค่20รูปเพิ่มขึ้นมาถึง150รูปในปัจจุบันอันนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลทำให้นะคะสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่11ต้องเรียกประชุมเหล่ามือปราบผีอาวุโสจากทั่วโลกมาประชุมกันที่วาติกันกันเลยเรื่องสมาคมนักขับไล่ปีศาจระหว่างประเทศก็ได้เข้าพบพระสันตะปาปาเพื่อมีการเตือนถึงกระแสลัทธิซาตานและไสยศาสตร์ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกโอ้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคนการสำรวจของ CNN ใน48สังคมณฑลของสหรัฐพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งได้รับการติดต่อขอให้มีการไปทำพิธีไล่ผีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นบาทหลวงวินเซนต์จากอินเดียนาโพลิสท่านบอกว่าเพียงปีเดียวโอ้โหรับสายขอความช่วยเหลือมากถึง 1,700 ครั้งเลยเฮ้ยปรากฏว่าก็ต้องมีการเบรกกันค่ะถึงกระแสนี้มีการเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของปีศาจที่เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นเพราะจิตใจมนุษย์ที่เสื่อมถอยต่างหากให้บาทหลวงแซสให้ความเห็นว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากจำนวนปีศาจที่เพิ่มขึ้นหรอกค่ะแต่มันเกิดจากมนุษย์เองนี่แหละที่ละเลยคำสอนและปล่อยให้แรงขับด้านมืดมาครอบงำเมื่อผู้คนหันไปพึ่งพาลัทธิซาตานหรือคาถาอาคมมากขึ้นพลังของปีศาจมันก็เลยแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าประมาณ 99% เลยนะที่เขาแจ้งเข้ามาว่าให้ไปทำการไล่ผีเนี่ยแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอาการป่วยทางจิตค่ะคุณเช่นเป็นโรคจิตเภทหรือโรคหลายบุคลิกซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกับการถูกผีเข้าอย่างมากนี่ไงจริงๆแล้วไม่ต้องไปหาหมอผีแต่ควรจะต้องมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควบคู่ไปกับหมอผีด้วยก็ดีเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของทางวิทยาศาสตร์นะคะมาอธิบายให้เราฟังนี่แหละค่ะอย่างเช่นผีอำผีอำหรือว่ามันมีความผิดปกติในการนอนหลับกันแน่เพราะผีอำเนี่ยถือเป็นประสบการณ์สุดหลอนของหลายๆคนเลยเนาะที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยเคยโดนผีอำหรืออาจจะได้ยินผ่านเรื่องราวสุดสยองตามที่เขาเล่ากันมาแต่จริงๆมันคือภาวะที่เราขยับร่างกายขณะที่อยู่ช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่น
แต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพราะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเงาดำๆมาทับร่างไว้บางคนก็บอกว่าโอ๊ยได้ยินเสียงเลยนะโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆค่ะถึงขั้นห้ามนอนตอนช่วงผีตากผ้าอ้อมหรือช่วงโพลเพลเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าช่วงนั้นคือช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณเนี่ยมันจะเชื่อมกันมันมีเวลาแตกต่างกันก็คือช่วงมืดนี่แหละนะคะโลกเราสว่างแต่โลกวิญญาณเป็นช่วงมืดและช่วงโพลเพลคือช่วงที่โลกวิญญาณใกล้สว่างมันก็เลยมีการเชื่อมต่อกันแล้วทำให้เกิดอาการผีอำได้ง่ายแต่จริงทางวิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายนะจ๊ะเขาอธิบายไว้อย่างน่าเชื่อถือเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณเลยแต่มันเป็นเพียงอาการผิดปกติขณะนอนหลับอย่างภาวะอัมพาตขณะหลับที่มักจะเกิดขึ้นในวงจรการหลับแบบ REM sleep คือแม้แต่

ร่างกายของเราหลับแต่สมองเรากลับทำงานใกล้เคียงกับช่วงเวลาตื่นแล้วลูกตาของเราก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เปลือกตาเราปิดอยู่มันก็เลยเป็นการทำงานที่ขัดแย้งกันทำให้เรารู้สึกเหมือนใช้ชีวิตในความฝันแต่เรากลับไม่สามารถขยับตัวได้ก็เลยเหมือนกับอาการผีอำเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดว่าผีมันมาอำทางที่ดีเราควรจะกลับมาใส่ใจสุขภาพการนอนดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ลดความเครียดค่ะเพราะความเครียดนี่แหละคือสาเหตุหลักของอาการผีอำ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: หลักฐานว่ามีผีอยู่จริงคือรูปถ่ายติดวิญญาณโอ้วิทยาศาสตร์มีคำอธิบายค่ะถึงแม้ว่าภาพหรือตัวตนของผีจะคลุมเครือเพราะหลายคนจับต้องไม่ได้บางคนบอกว่าจับได้แต่บางคนก็จับไม่ได้แต่ด้วยความที่เทคโนโลยีเราล้ำสมัยเนาะถึงขนาดบันทึกภาพผีออกมาให้เห็นกันเลยทีเดียวและเราก็เห็นบ่อยมากจากการที่เราได้เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณหรือในวิดีโอที่พบกลุ่มเงาหรือควันคล้ายกับใบหน้าคนลอยอยู่ในอากาศหรือซ่อนอยู่ตามมุม

มืดๆหรือโผล่ไปตรงนั้นทีโผล่ไปตรงนี้ทีเรียกว่ากระตุ้นต่อมหลอนให้กับคนที่เชื่อเรื่องลี้ลับเชื่อและกลัวขึ้นเป็นทวีคูณเนื่องจากก็มันมีหลักฐานว่าผีมันมีอยู่จริงนี่นะแต่ปรากฏการณ์เนี้ยค่ะทางวิทยาศาสตร์เขาก็มีคำอธิบายค่ะเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แพริโดเรียที่เกิดจากการที่สมองของคนเรานี่แหละพยายามจะทำความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวแล้วเราก็เอาข้อมูลที่ได้รับมาจากประสาทสัมผัสทั้ง5เอามาจับคู่กับสิ่งที่เราเข้าใจหรือคิดไปเองอยู่ทำให้เราเห็นก้อนเมฆบนฟ้าหรือสิ่งของที่ไร้ชีวิตเหมือนมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มโศกเศร้าดุดันแม้กระทั่งความสามารถในการระบุใบหน้าของคนที่เราอาจจะไม่รู้จักอย่างรางๆเรามักจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณโดยเฉพาะตามรูปถ่ายต่างๆที่มันปรากฏและอาจเกิดจากการที่สมองเรานี่แหละค่ะพยายามจะโน้มน้าวให้จินตนาการของตัวเองเนี่ยมันเห็นเงานั้นให้กลายเป็นใบหน้าของคนสรุปแล้วสมองเรานี่แหละค่ะที่จินตนาการขึ้นมาเองอย่าเอะอะไปโทษผีหรือพวกเสียงที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปหรือสิ่งของที่หล่นมาจากตามชั้นต่างๆตามประตูหรือหน้าต่างหรือแม้แต่ประตูปิดเองโดยไม่มีลมเลยเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นโดยเฉพาะในหนังผีแทบทุกเรื่องหรือได้ยินใครเล่าประสบการณ์สุดหลอนถ้าเราเชื่อเรื่องผีเราก็จะนึกตามจินตนาการตามโดยอัตโนมัติว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นผีเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอนเพราะผีจงใจทิ้งร่องรอยให้เรารู้หรือผีต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างจนนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าผีนั้นต้องมีตัวตนอย่างจริงๆแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบและอธิบายได้อย่างชัดเจนอีกแล้วจ้านั่นคือเขาบอกว่าเราอาจจะมีอาการตาบอดเพราะไม่ใส่ใจอุ้ยเฮ้ยไม่ได้บอดนะยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการที่มนุษย์เราจดจ่อกับสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนละเลยหรือไม่ได้ใส่ใจสิ่งอื่นเลยเพราะสมองของเรามักจะสนใจและจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญอยู่ตรงหน้าหรืออยู่ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะกำลังตั้งใจทำงานอย่างมากจนไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างมองไม่เห็นอะไรเลยหางตาก็ไม่เห็นงี้เราก็เลยไม่เห็นว่ามีคนมาปิดประตูหรือมีลมพัดจนกระทั่งประตูปิดเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยประตูปิดเองได้ว่ะแน่เป็นเพราะว่าสมองคนเรามักมีปัญหากับการให้ความสนใจในหลายๆสิ่งพร้อมๆกันค่ะแต่เราจะจดจ่อกับบางสิ่งแบบสุดๆนะก็เลยทำให้เรามองไม่เห็นสัญญาณบางอย่างรอบตัวเราทีนี้เราก็เลยไปทึกทักเองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันน่าจะเป็นการกระทำของสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นหรือผีเอาเป็นว่าถ้าเราได้เห็นผีกับตาจริงๆค่อยเชื่อนะคะอย่าเอะอะโทษผีตลอดบางทีผีก็ไม่ได้ทำเดี๋ยวผีจะหาว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆเช่นเดียวกับการเข้าไปในบ้านผีสิงแง่เขาบอกว่าเวลาที่เราเข้าไปในบ้านผีสิงเนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ว่าน่าจะมีผีจริงๆนะคะก็จะไปตามล่าท้าผีตามบ้านล้างอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็มักจะได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มบางคนกลัวถึงแสดงอาการออกมาว่าเหนื่อยล้าหรือแพนิคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เลยค่ะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากการที่สมองเราน่ะขาดออกซิเจนจนทำให้ประสาทสัมผัสและการรับรู้นั้นบิดเบี้ยวผิดจากความจริงแล้วเกิดภาพหลอนหรืออาการหูแว่วก็เลยเชื่อว่าเจอผีมากับตัวแต่สาเหตุหลักๆก็คือการ

ขาดออกซิเจนของสมองหรืออาจจะมีเชื้อราและสารพิษต่างๆในโครงสร้างของอาคารเก่าๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานอย่างบ้านร้างบ้านผีสิงไอแหล่งเชื้อราสะสมนี่แหละถ้าเราสูดดมเข้าไปมันก็เป็นอันตรายต่อการทำงานของสมองโดยตรงและอาจเกิดอาการวิงเวียนหายใจติดขัดและเมื่อร่างกายทำงานได้ไม่เต็มร้อยกลายเป็นว่าเราเห็นภาพหลอนหูแว่วจนคิดไปเองว่าผีมา

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
3: าท่าน

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานพระทยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกใจความของพระพิธีธรรมและการสวดพระพิธรรมในงานพระศพมีใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นการแสดงพระธรรมเพื่อเตือนใจผู้มีชีวิตให้ดำรงตนอยู่ในความดีและความไม่ประมาทเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระพิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริสราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบ3แรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุงสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบเมนูอาหารข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ2,500ชุดด้วย

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆ

0: ความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ที่ยวเมืองคอหลวงไก่ขับร้องนะคะชวนคนไทยค่ะไปเที่ยวเมืองคอแล้วก่อนหน้านั้นตำนานเมืองคอนะคะฟ้าขวัญนครขับร้องนะคะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นำสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ตามัตถิยะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์วันนี้เป็นวันที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวไทยและชาวปากใต้รวมถึงนะคะไอ้ยะคนละคนนะอาจารย์คะวันนี้นะคะยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของปากใต้มาแล้วเสียงกระแอมคนละคนนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่และก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะทุกท่านและก็พี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะพี่น้อง
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเสียงหายไปเล็กน้อยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงบุรีรัตน์ไหมคะ
1: ได้ยินชัดเจนครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ครับครับครับ
0: บุรีรัตน์ได้ยินเสียงอาจารย์หายไปช่วงหนึ่งนะคะเป็นความภูมิใจค่ะของไทยทั้งชาตินะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยนะคะโอ้โหแม่ลุ้นตั้งแต่เช้าอาจารย์ประกาศกันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ลุ้นจนกระทั่งถึงเวลา15:02 น.
1: ครับ
0: ทันทีที่ยูเนสโกประกาศนี่ก็เฮกันลั่นเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังคะเป็นแหล่งวัฒนธรรมนะคะที่เป็นมรดกโลกแห่งที่6ของไทยแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของไทยล่าสุดได้ยินว่าอาจารย์เพิ่งแวะไปไหว้พระธาตุมาคะ
1: ครับก็เมื่อไม่นานมานี้เองครับพอลงกลับไปบ้านเนี่ยนะครับทุกครั้งก็เราต้องไปกราบสักการะแล้วก็ไปก็เลยอย่างน้อยเนี่ยแม้จะขับรถผ่านถนนราชดำเนินนะครับไม่ได้แวะไปเราก็ต้องยกมือไหว้นะครับกราบขอบารมีความศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองนะครับตลอดนะครับก็เป็นถือว่าก็เป็นข่าวดีมากๆนะครับในข่าวร้ายก็มีข่าวดีมากๆตอนแรกผมเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยนะครับผมเคยติดตามข่าวก็บอกว่าก็มีเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นคณะกรรมการนะครับเกี่ยวเรื่องตรงเนี้ยนะครับเกี่ยวเรื่องมรดกโลกของยูเนสโกตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เกรงว่าเขาไปสกัดกั้นนะครับเรื่องที่เรากำลังนำเสนอนะครับวัดพระมหาธาตุวรวิหารที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับ

0: พื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยแล้วกลัวว่าจะถูกสกัดกั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็สู้ความนะครับความล้ำค่าความศรัทธานะครับอันเป็นมรดกของโลกนะครับไม่ได้นะครับเพราะทุกอย่างนะครับทุกอย่างผมว่าด้วยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์นะครับและก็ของอันล้ำค่าจริงๆนะครับกรรมการก็ได้เล็งเห็นนะแล้วผมเข้าใจว่าเหมือนกับการอภิปรายนะครับเพราะกว่าจะขึ้นสักที่หนึ่งแต่ละที่แต่ละแหล่งเนี่ยนะครับต้องผ่านการกันกรองนะครับซึ่งพอมีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะกลายเป็นสถานที่จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญที่ชาวโลกรับรู้นะครับต่อไปนี้จังหวัดนครปฐมก็ผมว่าจริงๆก็เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมนะครับของทางใต้นครถือว่ามีวัดน่าเป็นเมืองพระนะครับมีวัดมากที่สุดของทางใต้และวัดอยู่ในตัวเมืองนะครับตัวในตัวเมืองวัดติดกันนะครับมีวัดตะวันออกวัดตะวันตกนะฮะมีตะวันเขาเรียกวังออกวังตกนะครับแล้วก็วัดเยอะมากนะครับที่นครเขาเลยใช้คำว่าเป็นเมืองพระนะครับแต่ว่ามีบางคนไปวงเล็บว่าเมืองพระการนะครับจะมีเรื่องรุนแรงกันนะครับประเภทนักเลงเป็นมือพระการนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคนนครนะครับมีความก็เรียกว่าความลึกถึงจิตใจที่ก็เรียกว่ามีเมตตาสูงนะครับรักใครรักจริงนะครับแต่อย่าทิ้งก็แล้วกันนะครับ
1: พรุ่งนี้นะคะจะมีรำโนราบูชาพระธาตุ 1,000 คนแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงนะคะรวมถึงมีสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมเลยจริงถ้าไม่ติดงานวันจันทร์เนี่ยนะครับวันจันทร์มันมีงานที่เทพอีกผมก็กะว่าพรุ่งนี้จะลงใต้แต่ว่าติดงานอีกวันหนึ่งนะครับก็น่าได้ลงวันที่30แต่ต้องลงไปทำบุญช่วงนั้นอยู่หน่อยนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็กลับไปเยี่ยมบ้าน
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องของยูเนสโกเนี่ยมันรับอยู่มาตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็มีการเลื่อนจากนั้นเนี่ยนะคะแหล่งข่าวลึกๆเลยอาจารย์เขาก็มีการกระซิบมาทางประเทศไทยบอกให้เฝ้ามองเรื่องนี้แล้วก็ให้ลุ้นนะคะแล้วปรากฏว่าไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะยังไงนะคะเราก็ได้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของไทยแล้วก็มีแหล่งมรดกโลกเนี่ยนะคะทางธรรมชาตินะคะอีกแล้วแต่มันภูมิใจพูดคนใต้นะอาจารย์เนาะนี่อาจารย์เป็นคนนครอาจารย์แม่มันยิ่งไปกันใหญ่แต่เรื่องราวเนี่ยนะคะของสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรมันก็ไม่เย้ยมันก็ไม่มาทำร้ายจิตใจไทยเท่ากับไอ้พวกวัยรุ่นกากาดอิตาลีนะคะจนทำให้สถานทูตอิตาลีเนี่ยร้อนนะคะเจอดราม่าคนไทยถล่มเข้าไปแถลงการ3ภาษาเลยค่ะขออภัยที่กลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS อาจารย์คะแง่กฎหมายว่าไงคะ
0: ก็จริงๆถ้าจะเล่นเรื่องก็จะว่าได้เหมือนกันนะครับในการส่งเสียงเกิดเสียงกระทำอื้องโดยไม่เหตุสมควรที่ว่าเป็นเรื่องหรือสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องความผิดระหูโทษนะครับโทษก็ไม่ได้รุนแรงนะครับปรับไม่เกิน 1,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับก็ ดำเนินคดีก็ดูไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมว่า ที่โซเชียลนะครับโดย โซเชียลของก็เรียกว่าตัวจักรจักรของเรานะครับบุก ถึงนะครับไปถึง
1: โรงแรมเลยค่ะอาจารย์
0: โรงแรมโรงเรียนไปทั่วเลยนะครับจน สถานทูตหรือว่าสถานศึกษาของเขาเนี่ยก็ต้องออกมาเขาเรียกกล่าวคำขอโทษนะครับแต่ว่ามันเข้าใจได้เพราะปกติเนี่ยมันไอพวกวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยครับมันแค่เรื่องตรงนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยตามข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปกระทำลักษณะนี้ก็มีเหมือนกันก็คือบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีเสียงดังคุยไม่มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราแต่ว่าบังเอิญพอไปเราไปกระตุกเขาเนี่ยเขาก็คล้ายๆเหยียดเชื้อชาติเหยียดเหมือนเรามันเป็น

0: ที่สามอ่ะนะครับโลกที่กำลังพัฒนายังไม่มีความเจริญเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเงินมาให้เราอ่ะนะครับจริงๆไม่รู้ใครให้ใครนะครับไม่อยากแค่นี้เราก็ไม่อยากได้หรอกถ้ามาลักษณะนี้นะครับแต่ว่าบางทีก็อาจต้องมองข้ามไปบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีกระทบอ่ะบางทีพออย่างนี้มันเกิดความมีคอนฟลิกต์กันระหว่างถึงแม้เขาจะขอโทษนะเป็นความรู้สึกว่าเขาขอโทษโดยจริงใจหรือเปล่านะครับหรือว่าขอโทษเป็นก็เลยเป็นธรรมเนียมให้ผ่านไปเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองเราอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับเขาคิดว่าเขาเจริญเหนือเราเขาจะอะไรกับเราก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับพอมันมีความลักษณะเนี้ยมีความขัดแย้งทางความคิดทางลักษณะเนี้ยมันก็อาจจะมีอะไรตามมาได้เมื่อก่อนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาไทยเยอะใช่ไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็อาจจะมีสไตล์เนี้ยนะครับไปผมเคยไปเชียงใหม่แล้วมันเห็นบางทีเขาตากผ้าอยู่ที่สนามบินในฮ่องกงเองจริงๆในเต็มแล้วก็มีเคยเห็นลักษณะนี้นะครับเราว่าวัฒนธรรมบางทีแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับมันก็มีความต่างกันแต่ว่าพอเราไปอยู่ในส่วนรวมเนี่ยถ้าเขาคิดได้ว่ามันวัฒนธรรมที่ต่างกันพอมาอยู่รวมๆกันเนี่ยคุณจะใช้อภิสิทธิ์แบบบ้านคุณแล้วก็คิดว่าเหนือเราเนี่ยนะครับก็เนี่ยก็โดนกรณีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าไอ้ที่เขาขอกล่าวคำขอโทษต่างๆมันเกิดจากความจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเพื่อกระแสมันเบาลงก็เป็นไปได้ถ้าก็มองเราอีกแบบหนึ่งนะถ้าเขาจริงใจก็ถือว่าโอเคนะครับไอ้ตรงนี้ในทางคดีก็ไม่น่าจะดำเนินคดีก็ผมว่าไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ
1: แต่คราวนี้ค่ะน้องผู้หญิงคนที่ไปห้ามไม่ให้เขาส่งเสียงดังแล้วก็โดนยกนิ้วให้นิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วเดียวนะคะแต่มันมีความหมายแล้วก็มีการว่ากล่าวที่ค่อนข้างจะแรงแบบนี้เนี่ยนะคะเขาไปแจ้งความที่สน.สำเร็จแล้วแบบนี้ข้อหาทะเลาะวิวาทส่งเสียงอื้ออึงพฤติกรรมหยาบคายแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีเรื่องของ
0: ดูหมิ่นอาจจะดูหมิ่นก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันนะครับการส่งสัญญาณลักษณะนั้นเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าแจ้งความแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดลดโทษเนี่ยกว่าจะมีหมายเรียกหมายต่างเนี่ยผมว่าเขาอาจจะกลับประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาแจ้งไว้นะครับเพราะว่าการส่งเสียงนะส่งเสียงทำให้เกิดเสียงหรือความอื้ออึงโดยไม่มีอันควรเนี่ยอันสมควรทำให้เดือดร้อนตกคนข้างๆก็อาจจะตกใจหรือเกิดความเดือดร้อนเนี่ยนะฮะปรับไม่เกิน1,000 บาทแล้วอาจจะไปดูหมิ่นในลักษณะเนี้ยเหยียบเขาเรียกอะไรเหยียบเชื้อชาติ
1: ครับ
0: มันก็ดูหมิ่นซึ่งหน้ากันลักษณะนี้เนี่ยทำลักษณะนั้นก็อาจจะจำคุกไม่เกินเดือนหนึ่งปรับไม่เกิน10,000 บาทก็อาจจะโดนปรับ1,000-2,000เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากระบวนการทางยุติธรรมดีกว่าจะถึงตัวเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะกลับเหมือนดูว่าเขาให้กลับประเทศไปก่อนกลัวมันจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าถึงได้เขากลัวความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าพอมันเกิดกรณีลักษณะเนี้ยมันก็ทำให้พี่น้องนะโดยว่าที่ว่ารู้สึกจะไปแถวพัทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับไม่ไห้อ่ะค่ะ
0: ซึ่งไม่พอใจนะครับอาจจะไปอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก
1: ็แบบนี้เขาจะหนีกลับเนี่ยเราไปแจ้งตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำไว้ก่อนได้ไหมอะค่ะหรือว่าจะให้ตม.พิจารณาเพิกถอนวีซ่าแล้วก็การเข้าเมืองในอนาคตไปเลยอะค่ะ
0: ผมว่ามันต้องมองหลายด้านนะบางทีถ้าพอเราใช้มาตรการอะไรที่รุนแรงเกินไปใช่ไหมและไปกระทบต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างเพศอาจจะมีส่วนคือต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะครับว่าคือผิดกฎหมายผิดแต่ว่าบางกรณีก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าได้หรือเสียอันไหนมากกว่ากันนะครับบางทีมันเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยแล้วทำให้

0: อะไรพี่น้องทั้งสองประเทศเนี่ยอาจจะก็เลยที่บอกเรื่องมันไม่ร้ายแรงมากแต่มันทำให้เกิดความร้ายแรงขึ้นมาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้ค่ะอาจารย์คะงั้นถามคดีนี้ดีกว่าแรงดีเหมือนกันอาจารย์จำคดีที่เราคุยกันได้ไหมนานแล้วอะที่เป็นบังหมัดคลองตันอะใช้สันมือตบหน้าคุณสันทนะประยูรวงศ์อะค่ะตอนนี้เรื่องราวก็ถึงศาลทางบังมัดเนี่ยนะคะก็สารภาพศาลก็พิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 5,000 บาทไม่มีโทษจำคุกแล้วก็ถือเป็นการยุติคดีไปแบบนี้อาจารย์มันยังไงอะคะ
0: คุณแม่มเคยได้ยินไว้มาก่อน
1: ค่ะ
0: มันไส้ตบเสีย500บาท
1: อุ้ยนี่ 5,000 ค่ะอาจารย
0: ์ทีนี้ตอนสมัยโน้นโทษ ไอ้คดีแล้วโทษเนี่ยโทษปรับมันไม่เกินบางทีไม่เกิน 1,000 บาทใช่ไหมแต่ตอนหลังก็ปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทีนี้ไอ้ความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นเนี่ยโดยไม่ถึงกับเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับซึ่งมันเป็นซึ่งกรณีบทบัญญัติเนี้ย เป็นดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษว่าจะลงโทษจะให้จำคุกแล้วรอด้วยหรือปรับและปรับด้วยหรือปรับอย่างเดียวก็ได้นะครับกรณีนี้ศาลอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนะครับไม่ร้ายแรงก็คือกำหนดเฉพาะโทษปรับอย่างเดียวเพราะจริงๆมันหมื่นพอรับสาภาพก็เหลือ5ลดกึ่งหนึ่งเหลือ 5,000 ไม่กำหนดโทษจำคุกผมว่าที่ไม่กำหนดโทษจำคุกเนี่ยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบังหมัดเคยต้องโทษจำคุกอะไรมาก่อนหรือเปล่านะครับ
1: ซึ่ง
0: มันจะรอลงโทษไม่ได้อะถ้าเขาเคยต้องโทษจำคุกใช่ไหมครับแล้วมันต้องโทษจำคุกใหม่แล้วเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถรอการลงโทษได้ศาลก็เลยอาจจะใช้ดุลพินิจปรับสถานเดียวและก็ลดกึ่งหนึ่งก็ปรับให้หนักหน่อยคือ 5,000 นะครับก็จริงๆโดยทั่วไปผมว่าถ้ามีโทษจำคุกด้วยโทษปรับจะไม่ถึง 5,000 ดีไม่ดีแค่พันเดียวแต่พอไม่มีโทษจำคุกนะครับมีเพราะโทษปรับศาลเลยกำหนดเต็มแม็กเลยคือ10,000บาทนะครับคือโทษสูงสุดของโทษปรับเลยและพอรับสาภาพลดกึ่งหนึ่งนะครับก็กระบวนการก็ยุตินะครับตัวถ้ากรณีนี้อัยการไม่เห็นด้วยการก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้นะครับแต่ต้องอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ด้วยเพราะโทษมันต้องห้ามในการอุทธรณ์แต่ผมคิดว่าไม่อุทธรณ์นะครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายคือตัว
1: คุณสันทนะ
0: ไม่น่ายื่นคำร้องเข้าเป็นโจทย์ร่วมนะพอไม่ยื่นร้องเข้าโจทย์ร่วมก่อนศาลตัดสินเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ในกระบวนการอุทธรณ์ได้มันก็เลยคดีต้องยุติตามกระบวนการต่อไปนะครับก็คงประมาณนี้ครับคุณแหม่มในเวลาอันจำกัดนะครับเด็กแรกได้แค่37นะครับ
1: เลยมานิดนึงไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นบทเพลงเนี่ยนะคะหลังจากจบเรื่องของบังมัดกับคุณสันทนะต้องเปิดเพลงนี้ค่ะความลับในใจค่ะอาจารย์ค่ะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟล

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สงวนนามสกุลภูมินำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังแสวงนำทีมกกต.ส่วนกลางลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายกอบจ.101มั่นใจทุกอย่างเรียบร้อยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมรวมถึงการฟังบรรยายสรุปภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้นายแสวงกล่าวว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับข้อมูลมั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดีทั้งการแจกอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างปกติส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากมีข้อผิดพลาดคาดว่าจะเป็นสภาพอากาศเช่นฝนฟ้าเป็นต้นแต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้งทหารลุยไฟป่าในสเปนเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินของสเปนลงพื้นที่เร่งด่วนเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงทางตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยต้องปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนในพื้นที่ภูมิประเทศครูขระที่หมู่บ้านอูเกวาสเดกานาสพร้อมระดมฉีดน้ำและใช้รถเร่งทำแนวกันไฟในกรุงมาดริดเพื่อป้องกันเปลวเพลิงลุกลามเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตไฟป่ารุนแรงทั่วสเปนโดยเฉพาะทางตะวันตกของกรุงมาดริดที่ส่งผลให้ต้องอพยพประชาชนมากกว่า 19,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
5: ซีรีส์ชนแมน

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหาร
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะกฎหมายใกล้ตัว2บทเพลงผ่านไปเมื่อสักครู่หนุ่มนารอนางคุณย่อรักสลักใจก่อนหน้านั้นเสียความรู้สึกคุณสยันสัญญานะคะและในช่วงนี้เป็นช่วงของภาษากฎหมายค่ำคืนนี้เป็น EP ที่30อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆทำหน้าที่ที่จะอธิบายนะคะในเรื่องของภาษากฎหมายเป็นประเด็นของปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเรื่องราวจะเป็นยังไงและเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟังแบบไหนนะคะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อประเด็นที่ต้องพูดกันค่ำคืนนี้นะครับก็คือปัญหาการกระทำผิดอาญาต่อทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยคือเรื่องราวการเช่าซื้อโดยเฉพาะการเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมีเรื่องราวไอ้เกิดคดีความได้มากมายนะครับทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาไอ้ทางแพ่งอ่ะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ในทางอาญาเนี่ยเมื่อเราผิดพลาดทั้งเผลอไปนะครับมันมีโทษนะครับให้จำคุกอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าพอเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายเนี่ยนะครับบางทีเราทำอะไรไปเข้าใจโดยสุจริตนะครับคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆคือการกระทำผิดกฎหมายนะครับผู้เช่าซื้อรถเนี่ยนะครับเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ย
2: ค่ะ
3: คุณแม่มก็จะได้ยินบ่อยนะครับบางคนก็พอเช่าซื้อไปแล้วบางทีเดือดร้อนเงินนะครับผ่อนไม่ไหวก็มีนะครับแล้วก็อาจจะไปจำนำ

0: เอารถไปซ่อนอาจารย
1: ์เอารถไปซ่อนก็มีรถไปจำนำก็มี เอารถไปขายแบบลักษณะเขาเรียกขายผีก็มีนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงแต่จริงๆเนี่ยการกระทำลักษณะเนี้ยมันจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าประเด็นนั้นเนี่ยผมต้องนำเสนอทำความเข้าใจกับแฟนรายการก่อนนะครับว่าคำว่ายักยอกทรัพย์เนี่ยมันมีนิยามว่าอย่างไรบ้างนะครับมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนะครับกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเบียดบังกฎหมายใช้ว่าเบียดบังนะครับเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตผู้นั้นกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมันมีโทษนะครับจำคุกอยู่นะครับซึ่งในกฎหมายใช้คำว่าผู้ใดครอบครองนะครับต้องมีการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยบางทีก็สามีภรรยาเนี่ยไปเช่าซื้อรถนะครับมาด้วยกันเป็นสินรถเนี่ยไปเช่าซื้อมาสิทธิในรถที่เช่าซื้อเนี่ยสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามีภรรยาคู่นี้อันนี้ก็เป็นเจ้าของร่วมถ้าสามีครอบครองรถอยู่แล้วเกิดเอาไปขายสามีก็เท่ากับเอาสิทธิหรือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินของผู้อื่นที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเนี่ยเบียดบังไปก็มีความผิดได้เพราะกฎหมายใช้ว่าผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะครับไอ้กรณีนี้ถ้าอาจจะเกิดได้สองกรณีก็คือทรัพย์สินคนอื่นล้วนๆเลยนะครับเราไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยกับเรามีส่วนอยู่ด้วยนะครับถ้าเราเบียดบังไปเราจะมีความผิดแต่สาระสำคัญคือเราต้องครอบครองทรัพย์นั้นอยู่ขณะที่เรากระทำความผิดนะครับผมไปทำอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีก็เรียกว่าคดีผู้จัดการมรดกเนี่ยนะครับซึ่งปกติผู้จัดการมรดกเนี่ยจะต้องครอบครองทรัพย์สินเนี่ยแทนผู้อื่นนะครับโดยหลักการเนี่ยแต่ว่าบางกรณีไม่ได้ครอบครองเป็นผู้กรรมดกก็มีชื่อในโฉนดที่ดินนั้นแต่ในความเป็นจริงทางกายภาพไม่ได้ครอบครองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาทรัพย์สินนั้นไปขายเนี่ยนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์มีชื่อในโฉนดที่ดินอย่างเดียวหรือบางกรณีเขาเรียกว่านายหุ้นนะหุ้นกับอุ่นกับหนูก็แล้วกันนะครับอุ่นกับหนูนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะอาจารย
1: ์นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ผมลืมอะไรบอกเกิดชื่อนี้นะครับ
0: ก็กลับมาหลักว่า
1: ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนะครับทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้นะครับไม่ใช่เป็นสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานะจับต้องได้เป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์เป็นอะไรลักษณะเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่บอกว่าต้องครอบครองเนี่ยนายหุ้นเนี่ยนะครับไปซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินแต่ไม่อยากให้ภรรยารู้นะครับก็เลยเอาหนูเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับไปใส่ชื่อไว้ในโฉนดที่ดินแทนนายหุ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าวันดีคืนดีหนูเนี่ยมีความเดือดร้อนทางการเงินนะครับแต่หนูเนี่ยไม่เคยครอบครองที่ดินแปลงนี้นะแต่หนูมีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับหนูก็เอาที่ดินแปลงนี้ไปขายวินนะครับ

นะครับปรากฏว่าฮุนทราบขึ้นมาว่าที่ดินตัวเองเนี่ยถูกขายไปที่วินนะครับอันนี้จริงๆก็คือลักษณะเนี่ยมันเป็นการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยก็คือที่ดินของผู้อื่นเนี่ยเบียดบังไปขายแต่เนื่องจากว่านายหนูเนี่ยไม่ได้ครอบครองทรัพย์ตัวนี้นายหนูเพียงแต่มีชื่อในโฉนดที่ดินนะครับไอ้กรณีอย่างนี้นายหนูกระทำอย่างนี้นะครับก็ถือไม่เป็นว่าผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องละเมิดละเมิดก็คือเหมือนกับเป็นการโอนที่ดินที่ถือไว้แทนคนอื่นเนี่ยโดยไม่ถูกต้องโดยไม่สืบให้บุคคลที่3เนี่ยนะครับนั้นก็คุณก็ต้องไปติดตามฟ้องร้องนะเพิกถอนการโอนระหว่างหนูกับวินเนี่ยนะครับให้ที่ดินกลับมาเป็นของหนูเหมือนเดิมแล้วก็บังคับให้หนูโอนให้คุณนะครับนั่นก็เป็นเรื่องทางแพ่งไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยให้หนูใส่ชื่อในโฉนดแล้วให้หนูเนี่ยครอบครองดูแลที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับไปทำร้านอาหารไปทำสนามกอล์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้มีทั้งชื่อในโฉนดทั้งครอบครองที่ดินแทนคุณนะครับถ้าหนูเนี่ยมาขายที่ดินแปลงนี้และส่งมอบการครอบครองที่ดินให้กับวินนะครับไอ้อย่างนี้หนูก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้เพราะหนูได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้สองเรื่องนี้มันจะแตกต่างกันคุณมันเด่นชัดนะครับว่าอันหนึ่งมีชื่อโฉนดแต่ไม่ได้ครอบครองที่ดินอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีชื่อโฉนดและครอบครองที่ดินด้วยถ้าขายไปเนี่ยผลในทางคดีจะต่างกันกรณีแรกเป็นเรื่องทางแพ่งกรณีหลังเป็นเรื่องทางอาญาด้วยเป็นเรื่องทางแพ่งด้วยเป็นละเมิดด้วยผิดกฎหมายอาญาเรื่องยักยอกทรัพย์ด้วยนะครับนั้นทั่วไปก็คือต้องครอบครองทรัพย์ผู้อื่นทีนี้ในกรณีที่เราเช่าซื้อรถนะครับเราเช่าซื้อรถจากธนาคารจากไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเช่าซื้อมาเนี่ยบางกรณีเนี่ยพอเราเดือดร้อนเงินเราก็เอารถเนี่ยนะครับไปจำนำจำนำโดยเรามีเจตนาจะไถ่ถอนคืนนะครับหมายถึงว่าระหว่างนั้นเราก็ผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับธนาคารอยู่ในขณะเดียวกันเราไปกู้เงินเอามาหมุนเวียนแล้วรถคันนี้ไปหลักประกันให้คนรับจำนำเนี่ยยึดถือไว้นะครับซึ่งจริงๆอ่ะจำนำลักษณะเนี้ยมันก็ไม่ค่อยชอบกฎหมายเพราะว่าคนที่เอาไปจำนำเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแต่ว่าหลักการมันเข้าตามลักษณะเหมือนจำนำนะครับถ้าจำนำไม่คิดจะไถ่ถอนคืนเลยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเบียดบังทรัพย์ของธนาคารไปให้บุคคลที่3ก็ถือเป็นการทุจริตก็เข้าลักษณะยักยอกทรัพย์แต่ถ้าเอาไปจำนำค่าเช่าซื้อกับธนาคารก็ผ่อนอยู่ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เอาไปจำนำรถเนี่ยก็ส่งอยู่นะครับปรากฏว่าเราขาดส่งไป2เดือนนะครับขาดส่งไป2เดือนบางทีเวลาเขียนสัญญาเนี่ยพอผิดนัดเนี่ยไอ้ผู้รับจำนำเนี่ยบางทีสัญญาเขียนอะไรไม่ชัดเจนนะพอไม่จ่าย2งวดนะครับมันก็กลัวไม่ได้ดอกเบี้ยกลัวไม่ได้เงินต้นคืนก็รถไปขายบุคคลที่3ไปเลยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ตัวผู้จำนำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาทุจริตเพราะเขาคิดจะไถ่ถอนคืนนะครับแต่ไอ้คนที่รับจำนำเนี่ยนะครับจำนำเนี่ยถ้าลูกหนี้ไม่จำระหนี้เนี่ยผู้รับจำนำก็ต้องเอาทรัพย์สินนั้นเนี่ยออกขายทอดตลาดประมูลขายทอดตลาดนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยแต่กรณีนี้เขาเอาไปขายเถื่อนขายผีไปเลยเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าผู้รับจำนำเนี่ยมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นเพราะว่า1ก็องค์ประกอบคือครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับมีความครอบครองอย่างยิ่งต่างกายภาพรถอยู่ที่เขานะครับครอบครองทรัพย์สินผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเป็นของผู้อื่น 100% เบียดบังภาษากฎหมายใช้เบียดบังก็คือเอาไปอ่ะนะครับเอาไปเป็นของตัวเองของบุคคลที่3เนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่แล้วทำให้เจ้าของติดตามหาไม่เจอหรือโต้แย้งสิทธิ์ว่าไม่เคยได้รับจำนงจำนำเนี่ยทั้งที่รับจำนำและเอาไปขายแล้วก็เนี่ย

0: อันนี้ถือว่าเบียดบังเอาทรัพย์โดยทุจริตนะครับ มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้แต่ถ้ากรณีเดียวกันนี้ทั้งผู้เช่าซื้อตำรวจจำนำเนี่ยนะครับ เจตนาอยู่แล้วว่าเอาไปจำนำเนี่ยไม่คิดจะไถ่คืนไอ้คนรับจำนำก็รู้ว่าคนที่มาจำนำก็ไม่คิดจะไถ่คืนนะครับแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าร่วมกันยักยอกทรัพย์ได้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราเช่าซื้อรถมาเนี่ยเรามีความเดือดร้อนทางการเงินเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่มีทางออกลูกจะเข้าเปิดเทอมจะเข้าเรียนค่าศึกษาค่าจำนงค่าเนียมเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะจำนำลงจำนำได้มีรถก็รถกันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา 100% กรรมสิทธิ์ยังไม่มีเราแค่เป็นผู้ครอบครองนะครับและเราไปจำนำเนี่ยนะครับถ้าคิดไถ่คืนไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคุณคิดจะไม่ไถ่คืนเนี่ยอันนี้เข้าตะองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับ
1: อาจารย์คะแต่เห็นด้วยอะแหม่มอะใครจะมารู้ความในใจแหม่มเราว่าแหม่มไม่คิดจะเอาคืนอะเออสมมติว่าแหม่มไปทำแล้วอะแหม่มเก็บไว้ในใจมันเป็นความลับในใจอย่างเงี้ยใครจะมารู้เวลาขึ้นศาลหรือศาลจะมารู้ได้ยังไงอะ
0: พี่ก็เรียกว่าพฤติกรรมชี้เจตนา
1: เอาแล้ว
0: ชี้จากเจตนาถ้าคุณแหม่มสมมติว่าคุณแหม่มเอารถไปจำนำเนี่ยนะครับแต่ว่าการยักยอกการช่อโกงต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องพิสูจน์เจตนาภายในดูจากพฤติการบางคนเขาฉลาดมากอ่ะเขาฉลาดมากสุดมากเขาไม่ได้คิดจะไถ่คืนเนี่ยแต่เขาทำเหมือนไถ่คืนก็คือเขาส่งดอกเบี้ยไปส่งดอกเบี้ยไปใช่ไหมแต่เจตนาลึกๆเนี่ยจะผ่อนนัก5งวดแล้วกูจะไม่ผ่อนคือขณะที่เอารถไปจำนำเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่เจตนาจะทุจริตเบียดบังนะครับเพราะคิดว่าจะไถ่ถอนคืนแต่พอวันหลังเนี่ยผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหวนะครับอันนี้ก็พิสูจน์ยากอยู่พอสมควรนะเพราะกรรมมันชี้แต่ดาแต่ถ้าเขาไปจำนำแล้วบอกว่าจะมาไถ่แล้วตั้งแต่งวดแรกเลยไม่ส่งดอกบุ้งดอกเบี้ยเลยเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ใช่เลยเนี่ยอันนี้มันกรรมมันชี้อยู่แต่ถ้าคนที่มีช่องทางเข้าใจกฎหมายนะครับเรื่องการยักยอกทรัพย์พอสมควรเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์ด้วยวิธีเนี้ยมันก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับบางครั้งพอพิสูจน์ไม่ได้หรือพิสูจน์ให้ชิ้นสงสัยไม่ได้ว่าเขาทำผิดหรือไม่เนี่ยศาลก็จะพิพากษายกฟ้องได้เพราะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยแต่กรณีนี้เนี่ยไอ้คนที่ไปจำนำเนี่ยอาจจะดูยากแต่ว่าคนที่รับจำนำเนี่ยนะครับยิ่งรับไว้รู้อยู่แล้วว่ารถคันนี้เป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับว่าเขาต้องมาไถ่คืนน่ะพอรถไม่ใช่ของคนที่มาจำนำ 100% เพราะถ้าเป็นของผู้รับจำนำมันต้องมีคู่มือทะเบียนรถใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่มาแล้วก็พอถามคู่มือรถทะเบียนรถก็บอกมีแต่สัญญาเช่าซื้อผู้รับจำนำก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถคันนี้ไม่ใช่ของผู้จำนำแต่เป็นของธนาคารอย่างเงี้ยนะครับค่าของไฟแนนซ์อยู
1: ่ค่ะ
0: คุณไม่มีสิทธิ์จะเอาไปขายเลยนะครับคุณรับจำนำได้นะครับสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยมันก็เอาไปจำนำกันได้นะครับแต่ว่าต้องไปไถ่คืนและตัวเขาเองเนี่ยจะรถไปขายก็ไม่ได้เพราะรถของธนาคารหรือของไฟแนนซ์นะครับอย่างดีเขาก็บังคับสิทธิการเช่าซื้อนะคือสิทธิการเช่าซื้อคือสิทธิที่เขาผ่อนมามันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พอจะได้อยู่แต่ถ้าคุณเอารถไปขายเลยเนี่ยต่อให้ประมูลขายทอดตลาดก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาอาจจะเข้าใจผิดในข้อกฎหมายในข้อเท็จจริงอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยไม่สามารถเอาไปขายทอดตลาดได้เพราะรถไม่ใช่ของผู้ที่เอาไปจำนำมันของไฟแนนซ์นะครับแต่ถ้าเป็นของผู้เป็นของผู้ที่จำนำเลยนะครับถ้าเป็นของเขาเลย 100% ก็ผ่อนไปนั้นครบถ้วนแล้วเนี่ยและเอาไปจำนำเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยผู้รับจำนำนะครับถ้าลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยผู้รับจำนำโดยหลักการการบังคับหนี้เนี่ยจะต้องฟ้องร้องยึดเอาทรัพย์แล้วขายต่อตัดหรือจะใช้วิธี

0: นำไปประมูลขายท่อตลาดเองก็ต้องใช้วิธีประมูลให้ได้คนสู้ราคากันนะครับว่าราคาคนไหนเสนอสูงคนนั้นเอาไปนะครับซึ่งมันจะเป็นธรรมกับลูกหนี้ผู้จำนำด้วยว่าผมว่าขายได้ไปเป็นหนี้กันแค่ 300,000 รถคันนี้ประมูลขายได้ 500,000 อย่างเงี้ยพอได้มาเราไปจำนำเขา 300,000 ค้างดอกเบี้ยอีก 20,000 เจ้าหนี้ก็จะได้ 300,000 20,000 นะครับไอ้ที่เหลืออยู่ 180,000 เนี่ยก็ต้องคืนให้กับผู้จำนำเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับคุณจะใช้วิธีขายตรงไปให้บุคคลที่3เลยเนี่ยไม่ได้นะผิดกฎหมายมันจะกลายเป็นลักษณะก็กลายเป็นการเหมือนเป็นการยักยอกทรัพย์ไปเลยนะครับอันนั้นกรณีที่เป็นกรณีลักษณะนี้นะครับแต่บางกรณีเนี่ย คือบางทีมีการขายก็มีนะครับไม่ใช่จำนำคือพอเราดาวรถจะผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราผ่อนไม่ไหวนะครับเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็สามารถขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับขายจำนำนะครับไปขายแต่ว่าต้องทำสัญญาให้หนักแน่นว่าตัวผู้ที่ซื้อเนี่ยตกลงชัดเจนอาจจะไปลงประจำวันไว้ที่สน.ก็ได้ว่าเขาซื้อไปเปิดเผยนะไม่ได้มีการทุจริตเบียดบังอะไรเลยโดยเขาสัญญาเขาจะผ่อนเนี่ยนะครับให้ครบถ้วนตามยอดหนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยและปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกลับไม่ผ่อนนะครับผ่อนงวดสองงวดที่เหลือก็เอารถขายทิ้งไปเลยไอ้อย่างเนี้ยคนที่ซื้อรถไปเนี่ยแล้วไปขายอย่างนี้ก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนผู้ขายคล้ายๆผู้จำนำอ่ะเขาขายยังมีสิทธิ์จะขายสิทธิการเช่าซื้อเนี่ยโดยเงื่อนไขว่าผู้ซื้อสิทธิตรงเนี้ยจะต้องผ่อนค่าเช่าซื้อให้กับไฟแนนซ์ในครบถ้วนนะครับแต่เขาเหมือนก็อาจจะหลอกอ่ะทำทีเหมือนมันจะซื้อจริงนะครับก็เหมือนว่าตัวผู้เช่าซื้ออ่ะถูกช่อฉนถูกหลอกลวงนะแล้วเนี่ยพอเอาไปขายก็มีความผิดอาจจะก้ำกึ่งกันระหว่างช่อโกงคือช่อโกงคนที่รถไปขายหรือยักยอกทรัพย์ของไฟแนนซ์เนี่ยมันก้ำกึ่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราที่เป็นผู้เช่าซื้อเรื่องจำลองเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะว่าด้วยเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ผ่อนไม่ไหวนะครับบางทีมันลงในสื่อโซเชียลนะว่ารับซื้อดาวรับซื้อพวกเนี้ยแล้วมีคนก็อยากปล่อยรถนะครับไปปล่อยลักษณะเนี้ยนะครับปรากฏว่ามันซื้อรถไปแล้วมันจ่ายนิดหน่อยแล้วมันเอาไปขายกระมงกระเหม็นขายลาวออกต่างประเทศไปเลยเนี่ยความเดือดร้อนก็จะตกอยู่กับผู้เช่าซื้อนะครับที่อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาก็หายักยอกทรัพย์ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดและคนที่ไปติดคุกเพราะเรื่องจำนองเนี้ยนะครับมีอยู่ไม่น้อยนะครับถ้าอธิบายกับศาลได้ยากนะครับอันนี้ก็มีปัญหานะครับทีนี้มันก็ก้ำกึ่งอีกบางกรณีเนี่ยเป็นเรื่องฝากทรัพย์มันยื่นเช่าซื้อนะเช่าซื้อก้ำกึ่งบางทีฝากทรัพย์เนี่ยนะครับเราทรัพย์ไปฝากไว้เนี่ยกับนายกนายขอเนี่ยนะครับอันนี้ฝากทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าคนรับฝากทรัพย์เนี่ยก็เป็นผู้ครอบครองทรัพย์แทนเราเหมือนกันนะครับคือความผิดฐานยักยอกทรัพย์เนี่ยบางทีผู้เสียหายเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้เช่าซื้อก็ได้ไฟแนนซ์ก็ได้อย่างกรณีเนี้ยสมมติผู้เช่าซื้อเนี่ยนะก็มีสิทธิ์ครอบครองอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเอารถไปฝากไว้บ้านนายกนายขอเนี่ยปรากฏว่านายกนายขอเนี่ยยักยอกรถเนี่ยเอารถเรียบคันนี้ไปขายนะครับผู้ที่ว่าผิดฐานยักยอกทรัพย์คือตัวคนที่รับฝากทรัพย์แต่ผู้เสียหายเนี่ยมีได้คือธนาคารเจ้าของความสิทธิ์นะครับส่วนตัวผู้เช่าซื้อเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผิดสัญญาเช่าซื้อไม่ได้ผ่อนมีหน้าที่คืนรถให้กับไฟแนนซ์ได้ปรากฏว่ารถเนี่ยไปฝากไว้ถูกเขายักยอกไปนะครับถูกยักยอกทรัพย์ไปเราก็เป็นผู้จ่ายด้วยที่ดำเนินคดีกับคนที่รับฝากทรัพย์ยักยอกรถไปขายไฟแนนซ์รถก็ดำเนินคดีกับคนฝากทรัพย์ได้เหมือนกันนะครับนั่นคือฝากทรัพย์ที่ว่าต้องเป็นทรัพย์ที่

0: ขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นคงรูปนะครับเป็นรถยนต์พวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยนะครับเรื่องการฝากเงินก็ต้องดูให้ดีนะครับบางทีเรามีเงินฝากเราไปฝากธนาคารเนี่ยอันนี้เรื่องการฝากเงินกับธนาคารเนี่ยมันก็มีเรื่องลักษณะเรื่องการฝากทรัพย์ซึ่งเงินเนี่ยพอเราฝากกับธนาคารทรัพย์เนี่ยไอ้กรรมสิทธิ์ในเงินเนี้ยจะตกเป็นของธนาคารไปเลยนะครับเงินนี้ไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะครับพอเราฝากทรัพย์เนี่ยเป็นของธนาคารแต่ว่าตามสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยเรามีสิทธิ์จะถอนคืนได้แต่คืนได้เงินนั้นเราบางทีเราไปแบงค์พันหรือบางทีเราไปเป็นแบงค์ร้อยพอเข้าระบบธนาคารปั๊บก็นับก็ลงระบบของเขาปั๊บก็มาสิทธิ์เป็นของธนาคารไปแล้วนะครับแต่เรามีสิทธิ์จะได้คืนจากธนาคารนะฉะนั้นถ้าผู้จัดการธนาคารเนี่ยนะครับเกิดยักยอกเงินเราไปให้ธนาคารเรียบร้อยแล้วในเย็นวันนั้นในผู้การธนาคารในเจ้าที่ยักยอกเงินนั้นไปเนี่ยเงินนั้นเนี่ยเบียดบังไปเงินนั้นไม่ใช่ของเราแล้วนะครับเราจะไปดำเนินคดีกับผู้จัดการธนาคารหรือเจ้าที่ธนาคารว่าเขายักยอกเงินเราไม่ได้นะครับผู้ที่ดำเนินคดีกับเขาได้คือธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเขาก็ไปครอบครองแทนธนาคารมาเบียดบังไปปั๊บธนาคารเป็นผู้เสียหายคดีบางคดีบางปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ฟ้องร้องเนี่ยผิดคนคือธนาคารไม่ได้ฟ้องหรอกกลายเป็นว่าตัวผู้ฝากทรัพย์นะฝากเงินเนี่ยเป็นคดีกับเขาว่าข้อหายักยอกทรัพย์เนี่ยพอขึ้นศาลก็แล้วศาลยกฟ้องเพราะว่าไม่ใช่ผู้เสียหายพอธนาคารจะไปฟ้องปรากฏว่าเลย3เดือนแล้วนะครับนับจากรู้ว่าถูกเบียดบังไปเนี่ยซึ่งธนาคารบางทีก็จะใช้วิธีผลักภาระคือพยายามไม่ฟ้องเองไงพยายามผลักมาให้กับคือไม่อยากจะยอมรับผิดว่าลูกน้องทำผิดก็เลยให้เจ้าของบัญชีไปฟ้องอ่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของผู้เสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นการฝากที่ฝากเงินที่เป็นเงินโบราณอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่เงินแบบที่ใช้ชำระหนี้นะครับเงินโบราณบางทีเราไปฝากไว้กับธนาคารอยู่ในตู้นิรภัยอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ฝากเงินนะครับไม่ใช่ฝากเงินที่ใช้ชำระหนี้เป็นฝากทรัพย์สินเป็นเงินโบราณซึ่งมันมีมูลค่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้การธนาคารเนี่ยไปไขตู้เซฟเอาเงินนั้นไปอย่างที่เป็นเหรียญเงินโบราณที่มูลค่าสมมติว่ามูลค่า10บาทแต่ว่าราคาซื้อขายท้องตลาดเนี่ยกลายเป็น5ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาไปอย่างนี้นะครับผู้เสียหายที่แท้จริงคือเราเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์ยังเป็นของเราอยู่แล้วฝากไว้ธนาคารฝากไว้เขาเขารับดูแลการครอบครองทรัพย์เนี่ยแทนเราเขาเบียดบังไปเขาจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์เราจะเป็นผู้เสียหายธนาคารไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะแยกให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องราวเรื่องการยักยอกทรัพย์โดยเพราะประเด็นเรื่องประเด็นหลักที่นำเสนอคือเรื่องการเช่าซื้อรถไปแล้วไปกระทำนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่นำเสนอว่าพี่น้องที่ฟังรายการครับที่เราเองก็ดีหรือญาติพี่น้องดีต้องคอยน้ำมันวางและตักเตือนกันนะครับว่าถ้าเราคือเอาความสะดวกแล้วก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีก่อนเราอาจจะติดคุกเพราะว่าเรื่องทำนองนี้ได้นะครับก็เวลาคงจบพอดีนะคุณแหม่ม40พอดีครับ
1: โอ้ใช่อาจารย์ก็สักนาทีหนึ่งที่สงสัยคือเราอะเอารถเนี่ยไปใส่ไว้ในไฟแนนซ์เสร็จแล้วเราเนี่ยผ่อนไม่ไหวเราเอารถไปซ่อนนะคะอาจารย์อันนี้ผิดอะไรอะคะ
0: คือถ้ายังอยู่ในสัญญาเช่าซื้อเนี่ยส
1: ่
0: วนเกิดถ้าอยู่สัญญาเช่าซื้อมันก็ผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เบียดบังนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าคือเรามันมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินว่าทำสัญญาเช่าซื้อโดยมีเจตนาผูกพันสัญญาเช่าซื้อจริงๆนะนี่เราผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อและเราไม่คืนทรัพย์ที่เช่าซื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งไม่ผิดยักยอกนะครับแต่วิธีการของไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะกำหนดเลยว่ารถต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังนี้นะห้ามไปโยกย้ายไปไหนแต่ว่าเนี้ยแล้วการโยกย้ายไปไว้ช่อนเนี่ยที่อื่นเนี่ยอาจจะเข้าข่ายฐานยักยอกทรัพย์ได้คือพยานหลบหนีไม่ให้เขาติดตามคืนแล้วก็เหมือนจะเบียดบังเป็นของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกัน

0: นะครับเพราะว่าเขาจะเขียนไว้เลยในสัญญาเช่าซื้อว่าต้องประจำอยู่ที่บ้านหลังนี้ระหว่างเช่าซื้อนะแล้วถ้าเราแอบไปไว้ที่นู่นที่เนี่ยเคยมีคดีที่ไฟแนนซ์ดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อลักษณะนี้ว่ายักยอกทรัพย์ก็เคยมีนะครับ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแหม่มเอาแหม่มไปเล่นในบ่อนแล้วแหม่มเอารถไปฝากบ่อนยังจะถามอาจารย์ใหม่นะคะเป็นประเด็นทิ้งไว้ให้อาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์ห้ามหายไปไหนอาจารย์ต้องมาให้ความรู้เหมือนเช่นเคยแต่ค่ำคืนนี้ต้องลากันก่อนค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับรวมถึงแหม่มด้วยครับหลับฝันดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: พอลซา
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: ั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ป้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำป้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจ

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะ

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: าไม่ได้คุณส่วนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: ษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

สวัสดีกันเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569อยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆส่องดวงกันไปเลยจ้าถ้าใครอยากให้ส่องดวงก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ก็มีทั้งความรู้แล้วก็ข่าวเมาๆกันนะคะมาเริ่มที่ข่าวนี้เลยเขาบอกว่าเป็นข่าวของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อเกาะอัมสเตอร์ดัมค่ะเป็นเขาเรียกว่ามีดินแดนเพียงแค่54ตารางกิโลเมตรเองนะคะอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียตอนใต้นู่นแน่มันเป็นเขตย่อยของแอนตาร์กติกาของฝรั่งเศสค่ะซึ่งที่เนี่ยเนี่ยมันเต็มไปด้วยลมหนาวฝนและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายเกาะนี้เคยเป็นบ้านของฝูงวัวป่านับพันๆตัวเลยจ้าซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากวัวแค่5ตัวนะที่เขาเอามาทิ้งเอาไว้เมื่อประมาณสัก100กว่าปีก่อนนี่เขาบอกว่ามันเป็นตำนานทางชีววิทยาที่น่าทึ่งที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะมันคือวัวกลุ่มเล็กๆที่มันไม่น่าจะรอดชีวิตมาได้ยาวนานแต่มันกับเผชิญทั้งโรคระบาดความโดดเดี่ยวและการผสมพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติคือมันเริ่มมาจากชาวนาคนหนึ่งค่ะเขาเอาวัว5ตัวไปปล่อยเอาไว้บนเกาะอัมสเตอร์ดัมนี่แหละโดยเขาตั้งใจให้เจ้าวัวเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำรองสำหรับนักเดินเรือในอนาคตแต่ก็ไม่มีใครคิดค่ะว่าวัวไม่กี่ตัวสามารถสร้างประชากรใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้าเกาะเนี้ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลมากไม่มีผู้ล่าขนาดใหญ่ไม่มีฟาร์มไม่มีมนุษย์ดูแลแถมสภาพอากาศหนาวชื้นตลอดปีเพราะฉะนั้นการจะมีชีวิตรอดของสัตว์เลี้ยงอย่างวัวในลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะในยุคนั้นแต่ปรากฏว่าไม่กี่ทศวรรษเฮ้ยวัวกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเขาบอกว่าเชื่อไหมบนเกาะเนี่ยมีประมาณ 2,000 กว่าตัวถึงแม้มันจะเผชิญกับโรคระบาดจนจำนวนลดลงแต่มันก็ฟื้นตัวกลับมาอีกทีมวิจัยเขาบอกว่าวัวบนเกาะเนี้ยมันไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวซะด้วยแต่มันมีเชื้อสายผสมระหว่างวัวยุโรปกับวัวจากมหาสมุทรอินเดียค่ะมันมีสายเลือดผสมก็เลยช่วยให้พวกมันมีความหลากหลายทางสายพันธุ์สูงวัวยุโรปเนี่ยมันจะช่วยให้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นและลมแรงส่วนสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันช่วยเรื่องความแข็งแรงและการปรับตัวค่ะมันเป็นเรื่องราวน่าทึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนิเวศบนเกาะแล้วก็มันคือผู้รุกรานและสร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะมันได้ทำลายพืชพื้นเมืองเป็นจำนวนมากรวมไปถึงคุกคามสัตว์เฉพาะถิ่นอย่างนกต้นไม้ที่หายากจนกระทั่งทางการเขาเริ่มที่จะควบคุมประชากรสร้างรั้วกั้นเพื่อจำกัดพื้นที่แล้วก็ทยอยกำจัดและย้ายออกจากเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติจนกระทั่งวัวตัวสุดท้ายถูกทำการุณยฆาตในปี2010ปิดฉากตำนานวัวป่าที่อยู่ในเกาะนี้มายาวนานส่องวัวแล้วมาส่องคนกันดีกว่านะคะที่4689400จ้าอังคารที่3 2524อยากทราบเรื่องสุขภาพการงานและการเงินค่ะนะการเงินของหนูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะยังไงหนูก็จะมีเงินจะเงินกู้เงินกู้ก็ไม่รู้แต่ต้องมีแล้วก็เหมือนกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเนาะที่บ้านมีที่ดินน่ะที่น่าเป็นห่วงคือหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลคนอื่นๆหรือคนอื่นๆกะว่าจะพึ่งพาหนูมากกว่าจ้ะปีนี้อายุ45ปีที่แล้วเป็นอย่างไรเบื่อชีวิตอยากจะย้ายงานก็ไม่ได้ย้ายถ้าอยู่ก็ได้ไปก็ดีแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะนะคะไม่ต้องเบื่อคือปีนี้เป็นเรื่องของเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายนะจ๊ะอ้าวสู้ๆค่ะพี่ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูจาก

ยไหมแมงหวี่เนี่ยมันชอบมาตอมเราจังเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กัดเราเหมือนยุงแต่รู้ไหมว่าอันตรายอันตรายอยู่ที่ไหนอยู่ที่แหล่งที่อยู่อาศัยของมันนั่นแหละจ้ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยชอบสะสมพลังงานจากของเน่าเสียขยะสดแล้วก็พื้นที่อับชื้นก็เลยทำให้ตัวมันเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายโรคที่แมงหวี่นำมาสู่เราโดยไม่รู้ตัวก็คือตาแดงและตาอักเสบค่ะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะเพราะเจ้าแมงหวี่เนี่ยมันชอบปิดตอมบริเวณที่มีความชื้นโดยเฉพาะดวงตาเราหากมันมีเชื้อแบคทีเรียติดขามันมาด้วยก็ทำให้ตาเราอักเสบรวมไปถึงโรคทางเดินอาหารหากแมงหวี่ไปเกาะอาหารที่เรากำลังจะกินเชื้อโรคก็ติดกับขามันใช่ไหมก็จะทำให้เราท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษได้แถมอาจจะมีอาการแพ้ทางผิวหนังโดยเฉพาะใครที่ผิวแพ้ง่ายการที่แมงหวี่เนี่ยมันมาตอมหรือสัมผัสบ่อยๆก็ทำให้เกิดผดผื่นคันระคายเคืองได้แล้วเชื่อไหมบางทีเนี่ยทำไมเพื่อนก็นั่งไกลๆทำไมไม่โดนทำไมมันมาลุมเราเขาบอกว่าอยู่ที่กลิ่นและอุณหภูมิจ้ากลิ่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละจ้ะที่จะดึงดูดเจ้าแมงหวี่โดยเฉพาะเหงื่อและลมหายใจของเราความชื้นบริเวณดวงตาจมูกและปากเป็นจุดที่มีความชื้นก็เลยทำให้แมงหวี่โปรดปรานเป็นพิเศษรวมไปถึงกลิ่นน้ำหอมและครีมบำรุงด้วยจ้ะเพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีกลิ่นออกหวานหรือกลิ่นผลไม้เนี่ยมันคือแม่เหล็กชั้นดีที่จะดึงดูดพวกมันให้มาใกล้ๆเลยแต่ถ้าเราไม่อยากจะปัดมันน่ารำคาญก็อย่าปล่อยให้มีเศษอาหารตกค้างหรือน้ำขังคอยดูถังขยะว่ามีของสดมีท่อหรือว่าในกรงสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเฉอะแฉะหรือเปล่าเอาเป็นว่าโต๊ะอาหารอ่างล้างจานต้องแห้งอยู่เสมอเพราะแมงหวี่มันไม่ชอบอะไรที่สะอาดและแห้งสนิท

0: านั้นเองอ่ะฮัลโหลโทรมาที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มาวันนี้ปีเกิดค่ะ
2: ถ้าตามเขาเรียกว่าไงใบเกิดอ่ะมันเคลื่อนไปอีกวันนึงแต่ถ้าตามความจำของพ่อแม่จะเป็นวันอาทิตย์ที่28อะค่ะ
1: นี่แม่หนูทำงานอยู่ปะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะแม่หนูก็แข็งแรงนะแม่หนูแบบทำงานยันคลอดหนูเลยหนูเป็นลูกคนโตคนเดียวหรืออะไรเนี่ย
2: คนโตค่ะ
1: โอ้เพราะว่าเหมือนหนูจะต้องคอยดูแลคนอื่นมีน้องกี่คน
2: น้องคนนึงค่ะ
1: เพราะเราเนี่ยเหมือนตัวแทนของแม่ที่จะต้องดูแลน้องอ่ะหนูห่างจากน้องเยอะไหม
2: สิบปีค่ะ
1: โอเควันอาทิตย์แม่พูดถูกแม่ไม่คิดว่าจะมีไอ้ตัวเล็กมา
2: ใช่ใช่ลูกหลงช่วงนี้เหนื่อยมาก
1: ช่วงนี้เหนื่อย
2: เหนื่อยใจวะ
1: เหนื่อยใจของหนูนี่คือเหนื่อยใจเรื่องของคนอื่นด้วยมันไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวมันจะมาเหนี่ยวเอาเงินในกระเป๋ากับสุขภาพจิตเราอ่ะ
2: มันเริ่มแล้วอะค่ะพี่ปูรู้สึกแบบมันเครียดแล้วมันแบบว่าอันนี้หนูติดแบบติดตกเหมือนแบบมันเรื่องสารพัดเรื่องเลยเดือนนี้แล้วก็แบบทั้งเรื่องตัวเองด้วยเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็จริงแต่มันเหมือนแบบเรื่องข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันพัวพันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นเรื่องจิตใจมากกว่าร่างกาย
2: แล้วการเงินหนูจะดีอีกนานไหมคะที่มันจะหนูจะได้มีเงิน
1: ตอนเนี้ยมันแบบรุ่มๆดอนๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีการเงินหนูแต่ในชีวิตหนูอะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในชีวิตหนูเนี่ยตามมันเลยมีเงินหนูเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
2: หนูมีโอกาสมีบ้านเองไหมคะเพราะตอนนี้เช่าบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดตั้งแต
1: ่มีโอกาสมีบ้านเองค่ะแต่ว่าน่าจะได้ทุนจากแม่ถ้าทางพ่อก็น่าจะยากแต่พ่อเองคงไม่น่าจะใช
2: ่ถูกใช่
1: สุดท้ายคือหนูทำอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
2: บริษัทมีหนูคนเดียวเอเวอร์ลิติงมากหนูเลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยจังอะไรเงี้ยมัน
1: เหนื่อยใจมากกว่าเหนื่อยจังเนาะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4

0: Popple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
3: รู้ไหมจ๊ะว่าเต่าชนิดไหนเร็วที่สุดในโลกพอเราพูดถึงเต่าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นสัตว์ที่เนิบเนิบเดินกระตุ้มเตี้ยมกินเศษผักเศษพืชไปวันๆแต่รู้ไหมว่าบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยนักล่าที่พร้อมจะขยำกระดองที่แข็งแกร่งของมันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี่แหละจะช่วยหล่อหลอมให้เต่าบางสายพันธุ์เนี่ยต้องหลุดจากความต้วมเตี้ยมแล้วใส่เกียร์เร่งสปีดหนีตายจนกลายเป็นความเร็วเพราะฉะนั้นแชมป์แห่งความเร็วในน้ำและบนบกคือเต่ามาเฟืองจ้าเต่ามาเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่ว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลกนะคะแถมมันยังเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอีกด้วยต่อมาคือเต่าเสือดาวจ้ามีการบันทึกสถิติด้วยนะว่ามันเป็นเต่าบกที่เดินเร็วที่สุดในโลกคือเขาวัดจากการที่มันก็เดินตุ้มเตี้ยมตามปกติของมันนี่แหละจ้ะแต่ถ้ามันตกใจหรือมันต้องวิ่งหนีศัตรูเนี่ยมันจะเร็วมากเป็นหลายเท่าเลยต่อมาคือตะภาพตัวแบนตัวเบลอปกติมันชอบนอนนิ่งๆเนาะเคลื่อนที่แบบเรื่อยๆเอื่อยๆแต่อย่าให้มันตกใจนะถ้ามันหนีศัตรูบอกเลยมันจะเร่งความเร็วปรู๊ดอย่างไม่น่าเชื่อต่อมาคือเต่าบกทั่วไปเป็นเต่าที่พบได้ในประเทศไทยนี่แหละค่ะรวมถึงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชีวพนาเวศถึงแม้ว่ามันจะเดินช้าตามมาตรฐานของเต่าบกแต่ถ้าเอามันมาประชันความเร็วเดินบนบกแข่งกับเต่าทะเลบอกเลยว่ามันเนี่ยสับหน้าตั้งเลยจ้าเมื่อกี้พูดถึงเต่าบกทั่วไปมาถึงเต่าทะเลกันบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นฉลามเสือในน้ำว่ายน้ำได้ปราดเปรียวและเร็วแต่ถ้ามันขึ้นมาอยู่บนบกมันก็จะกลายเป็นเคลื่อนที่ช้ามากส่วนเต่าหับอันนี้มันไม่เน้นวิ่งหนีค่ะแต่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างๆแบบช้าๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ยามที่มันเจอศัตรูหน้าสิวหน้าขวานมันจะพับกระดองแล้วซ่อนตัวตัวมันจะล็อกปิดสนิทปล่อยให้ศัตรูกัดเล่นจนกระทั่งเซ็งและเบื่อไปเองสุดท้ายคือเต่ายักษ์เซเซลเต่ายักษ์เนี้ยมันเคยอาศัยอยู่ตามเกาะในมหาสมุทรอินเดียแต่มันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาตินานแล้วล่ะค่ะปัจจุบันถ้าจะหลงเหลือก็เฉพาะในสถานเพาะเลี้ยงเท่านั้นแม่นี่คือความเร็วของเจ้าเต่าตามอันดับจ้าม า2ดวงที่4689400กันนะคะเกิดวันพฤหัสที่9พฤษภา34ถามเรื่องเงินและครอบครัวเนาะปีนี้อายุ35เรื่องเงินจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวเหมือนตัวใครตัวมันนะต่างคนต่างอยู่เรื่องเงินก็ค่อนข้างมีปัญหาหมุนไม่ค่อยทันเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะปีหน้าด้วยจ้าเกิดวันเสาร์ที่6มีนา2542ปีนี้อายุ27เนาะปีนี้ยังโอเคอยู่แต่ปีหน้าหากเก็บเงินเก็บทองได้อยากได้อะไรเรียกว่าต้องได้เลยจ้าเกิดวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2515ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็หนักมาแล้วปีนี้หนักอีกปีนึงปีหน้าเป็นปีที่ดีของเราแล้วจ้านี่คนนี้น่าสนใจนะเกิดวันที่6มกราคม2551เวลา 7:00 นสงสัยเป็นคุณแม่ส่งมาบอกว่าตอนเข้าเรียนมอตามสาขาที่คาดหวังมอมหาลัยหรือเปล่าแต่ปรับ

ตัวไม่ได้จะถอดใจซะแล้วปีนี้อายุ18นะคะบอกเลยว่าเขาชิลไปหน่อยไม่ได้เป็นคนขยันสักเท่าไหร่แถมยังนิ่งๆไม่พูดไม่จ้าไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะสงสัยต้องให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ผลักดันสักนิดนึงตอนนี้เหมือนเอาแต่ใจตัวแล้วชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนหรือว่าย้ายบ่อยๆย้ายบ้านย้ายที่เรียนย้ายที่ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนคนคบแหมเป็นกำลังใจให้ค่ะโดยเฉพาะคุณแม่นะคะบอกเลยตอนนี้ชิลมาก

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทองซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

รู้และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันจ้าที่สำคัญ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าคนไม่เก่งหรือไม่มีความสามารถเสมอไปนะจ้าเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เรามีความฉลาดหลายด้านทั้งด้านอารมณ์การเข้าสังคมความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะเฉพาะทางค่ะแต่อาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่งานวิจัยด้านจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองเขากลับพบว่ามันมักจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ที่ลดลงหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดง่ายหรือการเรียนรู้ที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งหลายคนอาจจะทำโดยไม่รู้ตัวและพฤติกรรมที่มักพบในคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ต่ำก็คือไม่ชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากตัวเองและมักจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกมากถูกที่สุดและชอบปิดกั้นความคิดเห็นใหม่ๆนะคะพฤติกรรมเนี้ยทำให้สมองขาดการฝึกการวิเคราะห์เปรียบเทียบส่งผลถึงการตัดสินใจหรือเชื่อคนง่ายไม่ตรวจสอบข้อมูลแหมคนพวกนี้นะคะมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อเหยื่อข่าวปลอมของมูลบิดเบือนถูกชักจูงได้ง่ายพวกควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้โกรธง่ายใจร้อนแน่คือมันหมายถึงสมองส่วนหน้าทำงานผิดพลาดไม่วางแผนชีวิตใช้อารมณ์นำในการตัดสินใจมีแนวโน้มว่าจะตัดสินใจเฉพาะที่ตัวเองรู้สึกดีอันนี้อาจจะมีผลต่อการบริหารชีวิตการเงินการทำงานและความสำเร็จยาวๆนะจ๊ะใครที่ไม่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆแน่คือก็จะมีปัญหาเรื่องความจำความคิดแต่ถ้าเรานะฮะอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันจะช่วยสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับใครนะฮะที่ชอบไถคลิปสั้นๆต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงสมาธิจะสั้นวอกแวกง่ายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ค่ะส่งผลให้ไม่สามารถใช้ความคิดดีๆได้เพราะสมองถูกรบกวนตลอดเวลาสมองรับข้อมูลเร็วก็เลยคิดตื้นๆนี่ไงที่เขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่อาจทำให้เรา IQ ต่ำได้จ้ะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าเกิดวันศุกร์ที่7ธันวาคม2544เวลา14นาฬิกานะจ๊ะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานเลยจ้าค่อนข้างหนักหน่อยนะคะเหมือนจะต้องแบกรับภาระของคนอื่นมาด้วยหรือว่าเราอาจจะต้องทำงานเยอะทำงานหลายที่จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเชียวก็สู้ๆนะจ๊ะถ้ามีงานทำก็ถือว่าดีกว่าตกงานเกิดวันพุธกลางวันที่29มกราคม2520ปีนี้อายุ49ก็อันนี้ก็หนักหน่อยแต่เป็นหนักเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่ครองก็ต้องเบาๆนิดนึงบางครั้งเราทำอะไรซ้ำๆซักซากหรือว่าเราเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้มีเรื่องมีปัญหาได้ส่วนเรื่องหน้าที่การงานเราต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามเพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวเรามีคนที่เราจะต้องดูแลเยอะนะเกิดวันจันทร์ที่7พฤษภาคม2516ปีนี้อายุ53 53เป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยจ้ะแล้วอยากจะบอกว่าต้องบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากไม่ใช่แค่ปีนี้ปีเดียวปีนี้คือประสบการณ์ปีหน้าเราจะต้องเอาประสบการณ์ที่พบเจอปีนี้โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องงานที่ต้องแบกกันอยู่เนี่ยเอามาแก้ปัญหาให้ได้นะคะแค่เตือนเอาไว้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดก็ขอให้อดทนสู้เข้าไว้ค่ะ

เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องคนที่มี IQ ต่ำใช่ไหมคะแล้วมันเกิดจากพฤติกรรมบางทีเราทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวก็ทำให้เรากลายเป็นคน IQ ต่ำได้ IQ ต่ำไม่ได้แปลว่าโง่นะจ๊ะเพียงแต่ความสามารถเราอาจจะตกนิดนึงอ่ะถามว่ามีวิธีแก้และพัฒนาได้ไหมอ้าวได้นะจ๊ะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพื้นฐานสติปัญญาบางส่วนถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่สมองมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติที่เรียกว่าความสามารถในการปรับตัวและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ได้ตลอดชีวิตค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคนเราสามารถฝึกให้คิดดีขึ้นวิเคราะห์เก่งขึ้นเรียนรู้ได้เร็วขึ้นผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกให้สมองเราฉลาดขึ้นตามหลักวิทยาศาสตร์ได้จ้ะแค่อ่านหนังสือทุกวันวันละ 15-30 นาทีก็จะช่วยกระตุ้นด้านภาษาความจำและการคิดรู้จักฝึกตั้งคำถามจ้ะการที่จะเชื่ออะไรง่ายๆควรถามตัวเองก่อนว่ามันมีหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่สำคัญต้องนอนให้พอเพราะการนอนน้อยก็ส่งผลโดยตรงต่อสมาธิความจำและประสิทธิภาพของสมองอยู่แล้วก็ถึงบอกว่าให้นอน9ชั่วโมง8ชั่วโมง7ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้อ่ะควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองกระตุ้นการสร้างสารที่ช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้ควรพักจากหน้าจอมือถือบ้างและฝึกสมองให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้นานขึ้นนี่คือการฝึกสมาธิเพราะความฉลาดไม่ใช่เรื่องราวของพรสวรรค์อย่างเดียวค่ะแม้ IQ จะเป็นตัววัดด้านสติปัญญาแต่พฤติกรรมและการเรียนรู้และวินัยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อสมองว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาเท่านั้นเอง

0: 022481366
1: ฮัลโหลค่ะ
2: พี่เล่นค่ะ
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินค่ะพี่เล่น
1: สุขสุขปราการค่ะ2ธันวาค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะ
2: เกิดกี่โมงค่ะไปถามแม่ดิ
1: แม่หนูเกิดกี่โมง
3: ประมาณใกล้เที่ยงคืนนะคะ
1: ประมาณใกล้เที่ยงคืนค่ะ
2: เงินเก็บน้อยนิดของหนูเนี่ยหนูจะเอาไปซื้ออะไรกำลังจะเอาไปซื้ออะไร
1: คิดว่าจะอยากได้รถค่ะ
2: แต่มันยังมีโอกาสปีหน้าปีนึงนะที่จะได้อะ
1: ชัวร์ไหมคะ
2: อ้าว
1: ชัวร
2: ์ชัวร์ว่าเสียเงินนี้เนี่ยชัวร์เป็นหนี้อ่ะผ่อนนะผ่อนนะ
1: ค่ะ
2: สรุปแล้วคือคนที่อยากได้ไม่ใช่พลอยใช่ไหมเนี่ยรถเนี่ย เพราะว่าลงตามดวงมันไม่ใช่เราอ่ะเราไม่ได้อยากได้เพราะเราจริงๆเราขี้เกียจขี้เกียจดูแลขี้เกียจขับถ้าเป็นคุณหนูนั่งสบายๆมีแฟนขับให้จะดีกว่า
1: อันนี้ก็ถูกค่ะแล้วค้าขายหนูจะดีขึ้นไหมคะตอนนี้หนูค้าขายไก่ทอดเกาหลีอะค่ะ
2: แต่ถามว่าขาดทุนไหมก็ไม่ได้ขาดทุนแต่มันนิ่งมากเลย
1: ค่ะ
2: หนูลงทุนแบบเต็มที่อ่ะหนูลงทุนแบบของต้องสวยของต้องดีต้องเลิศอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกว่ามันจะได้คืนทุนคืนมันก็คิดหนักนิดนึงอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรื่องคู่ครองหนูคือมีโอกาสได้แต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวไหมคะ
2: มีสิจ้าหนูอ่ะมีเสน่ห์จะตายน่ารักหนูว่าเป็นคนน่ารักสวยขาวโอเคนะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว้าวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาดูที่468-9400กันจ้าเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503เวลา7โมงปีนี้ก็อายุ66แล้วขอถามเรื่องสุขภาพการเงินโชคลาภคือเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องภายในหลังไม่ค่อยดีชอบปวดหัวบ่อยๆที่สำคัญเราต้องฝึกสมองต้องฝึกสมองเพราะว่ามีโอกาสลืมอะไรได้ง่ายๆซะอย่างนั้นล่ะค่ะคุณพี่ส่วนเรื่องการเงินนี่ไม่ลืมแน่เพราะว่าปีนี้ดีขึ้นหลายๆเรื่องสบายใจขึ้นรายจ่ายก็น้อยลงอุ๊ยโชคดีจ้า

0: จาก New Duran Pharmaceutical
1: New Pharm with ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharm with ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Duran Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พัดสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: อยากจะบอกว่าบทความนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนมากๆแล้วก็ใกล้ตัวมากเลยค่ะเรื่องของกลิ่นหอมที่มันกลายเป็นอันตรายและเป็นภัยเงียบต่อไตเราได้อย่างกลิ่นน้ำหอมราคาถูกเพราะมันมีงานวิจัยค่ะบอกว่าน้ำหอมและเครื่องสำอางตามท้องตลาดเนี่ยมันมักจะเติมสารพลาสติกไซเซอร์เพื่อช่วยให้กลิ่นนั้นติดทนนานไอสารเหล่านี้มันไม่เพียงไปรบกวนต่อระบบต่อมไร้ท่อนะคะแต่มันจะถูกขับออกทางปัสสาวะก็เลยทำให้เซลล์ท่อไตบุบสลายและเกิดความเสียหายได้หรือแม้แต่กลิ่นหอมฟุ้งจากเสื้อผ้าจากน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสูตรกลิ่นติดทนนานเนี่ยคือมันมักจะใช้สารเคมีที่สามารถคงสภาพกลิ่นแล้วลมร้อนนะคะหรือเครื่องอบผ้าถ้าเราไปใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีสารระเหยที่เป็นพิษเราสูดดมสารเคมีเข้าไปเป็นเวลานานๆมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มภาระในการขับสารพิษจากไตค่ะน้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์หรือในห้องน้ำนี่ก็แหมน่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่ามันมีสารหลายชนิดที่มีปริมาณสูงที่มันทำปฏิกิริยากับโอโซนในอากาศแล้วเกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากถ้าเรารับสารเหล่านี้ในระยะยาวไม่เพียงแต่ทำลายระบบทางเดินหายใจยังส่งผลต่อตับ

และไตอย่างชัดเจนค่ะและแหมอันนี้ทุกบ้านแน่นอนกลิ่นธูปจะธูปเส้นธูปไม้จันหอมอะไรก็ตามเนี่ยการเผาธูปเนี่ยมันจะปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะคือมันมีทั้งมาติกไฮไดรคาร์บอนและโลหะหนักที่มีความเข้มข้นสูงพอเราสูดดมควันธูปเข้าไปขณะไหว้พระก็จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กๆผ่านถุงลมไปสู่กระแสเลือดได้ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัวและนำไปสู่ความเชื่อมของฟังก์ชันไตในทางอ้อมและกลิ่นหอมๆจากควันน้ำมันในห้องครัวนี่แหละจ้ะโดยเฉพาะการผัดไฟแรงการปิ้งย่างมันคือผลผลิตจากการสลายตัวของไขมันภายใต้ความร้อนสูงสารพิษเหล่านี้ไม่ว่าจะเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินหรือการดมก็ไม่ต่างกันเอ้าเราก็ต้องระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงอาทิตย์4689400ต่อนะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่10มิถุนา2508 10โมงเช้าปีนี้คุณพี่ก็61แล้วนะคะ61ก็ถือว่าชีวิตดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีถ้าจะมีน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีปัญหาก็เป็นลูกๆหลานๆนี่แหละค่ะนะคะและป่านนี้น่าจะยังทำงานอยู่นะอายุ61เนี่ยไม่งั้นก็ต้องมาดูแลลูกหลานไม่ได้หยุดละว่างั้นเถอะนะคะแต่ถ้าทำงานเนี่ยบอกเลยว่าช่วงนี้ถือว่าดีอยู่กับลูกหลานก็ถือว่ามีความสุขดีค่ะเกิดวันเสาร์ที่13มีนา14ถามเรื่องสุขภาพการงานความรักและการเงินเอ้านะคะ14ปีนี้อายุ55วันเสาร์นี่เรื่องการเงินเป็นหลักเลยอาจจะต้องใช้จ่ายแต่ถือว่าใช้จ่ายแล้วมีประโยชน์เพราะมันคือการใช้จ่ายเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาหรือใช้หนี้หรือว่าซื้อความสุขอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวถือว่าดีแต่เรื่องงานและความรักอาจจะไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเรื่องงานบอกเลยว่าค่อนข้างหนักแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะต้องแบกรับของคนอื่นมาเป็นของเราหรือทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอใช้เรื่องของความรักนะคะมันจะดูห่างเหินกันสักหน่อยแม้แต่คนในครอบครัวต่างคนต่างกลับมาตัวใครตัวมันนะคะไม่มีใครใส่ใจใครบางทีตัวเราบางทีก็เหนื่อยแทบจะไม่อยากคุยกับใครเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีนี่ขนาดเลือกกินแล้วนะเลือกกินนะแต่ก็กินได้ทุกอย่างแล้วก็ชอบกินด้วยเพียงแต่ท้องไส้เราอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกเขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนลมเยอะรวมไปถึงระวังเรื่องของการกรนค่ะอันนี้ก็รักษาไม่หายต้องรักษาไปตามอาการกรนครอกๆนอนตะแคงเข้าไว้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาอุ้ยเวลาหมดแล้วแหมขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาเมาส์กันใหม่สวัสดีค่ะ

0: พลงแล้วจบ
1: ชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียเนี่ยจบ
2: ขณะนี้เวลา 7:00 น22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวกัมไทยแลนด
2: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมท.ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะเอาละค่ะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายเนาะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลาวันคุณวิรัตน์ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาอากาศสดใสนะไม่มีฝนตกไงเมื่อวานไม่มีฝนตกดีมากเลย ค่ะ
3: แต่ฝนตกดีกว่ามันร้อน
1: อาจารย์ขาฝนตกมันก็ไม่ได้ช่วยดับร้อนเลยนะค่ะ
3: อย่างน้อยก็จะมีน้ำตุนไว้อ๋อ
1: ใช่ค่ะก็ดีถูกต้องค่ะเรามาต่อค่ะ
3: ทีนี้เขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญ
1: ถูกต้องเออนะไทยแรงนะแล้วก็หลายที่ร้อนระอุเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
3: นั่นแหละเราผ่านซีรีส์นั้นมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
3: เรามาที่อาเซียนเรา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการที่จะเอาวิธีการของประเทศใดประเทศหนึ่งมาใช้สันดุลไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เป็นประเทศซึ่งถ้าจะพูดแล้วคือไม่เคยสงบเลยต
1: ้
3: องใช้คำนี้นะฮ
1: ะ
3: แล้วก็ลองนึกดูนะครับตั้งแต่ขี่ม้ามาแล้วก็ยึดเอาแผ่นดินคนอื่นนั่นคือพม่า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ทุกวันนี้วิธีคิดของกองทัพพม่าก็ยังคงนะครับเมื่อท่านยึดครองแล้วใครจะแยกหรือใครจะชิงก็ต้องลบกันนั่นคือลักษณะของเขาแล้วสิ่งที่ความเป็นพม่ามีความสูงมากในวิธีคิดของพวกเขาแบบนี้นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือเวลาเขามองไปที่ชาติพันธุ์พวกเขาก็จะมองว่านี่คือใครของฉันนั่นก็คือคนที่ต้องมารับใช้ฉัน
1: โอ้
3: ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับมาตีกรุงศรีรอบที่สองนะตีอยุธยารอบที่สองปี2310เนี่ยจะต่างจากการตีครั้งแรกเพราะการตีครั้งแรกนั้นไม่ได้ยึดบ้านยึดเมืองและเผาไม่ได้ยึดบ้านแล้วก็เผาเมืองนะครับกวาดต้อนเอาผู้